0: ชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
3: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฎมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้ง Early Retire และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คน ผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทร์พรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอนงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแฮงค์โจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B-Quick จำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B-Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดUNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
4: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ2570 ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์หลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์สับ02271-8888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่ พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่อง

0: นี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
2: ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้ของการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ
1: ่
2: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหันใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูมนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟโลนเนี้ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไออัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
1: ่
2: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ภาคเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำ ที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเม็ดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
1: ้
2: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
1: ้
2: คือเรามองเรื่องของคอนเนคทิวิตี้ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
1: ้
2: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบซีมเลสทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
1: ้
2: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำร่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมันใช้งานได้เต็มศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นคณะที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินไทยการป้องกันไทยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซ้งดึงคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีอยู่ครั้งนึงแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์คอมมานด์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการโครงสร้างแบบนี้ถูกประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าฝนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
1: ม
2: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
2: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่า การมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็น

0: กันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1 คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
6: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
5: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30 วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3 ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30 วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่ส

0: ภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
1: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
2: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะได้แสดงยานุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมารุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
0: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
0: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ และสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
6: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเตจต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
5: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็กนะครับ
5: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
9: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับ ความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสต์ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคน
1: ไม่บอกนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: อดีตนายกขออภัยอดีตอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแม่ตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและเป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ย ได้รับประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับ แล้วก็บางครั้งกว่าจะได้รับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการเรียนก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกันนะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายเนี่ยมันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรและเมื่อประชาชนเสียหายแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการดินต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบครับ
1: ครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มองแล้วว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเร่งรัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาล่าช้าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนอะไรกันบ้างครับในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับทางท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่า5เรื่องเร่งด่วนที่สะท้อนความเสี่ยงใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจำเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์
3: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ก็เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ ติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่าเหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
3: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกฐินเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกฐินแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกวินาทีที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าถ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งจะขอให้ท่านคิดรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะใครผู้ทำทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับ
2: ครับครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
3: ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับตามผู้ตรวจการดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดําเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอํานาจหน้าที่ภายในกรอบของอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.เสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอข้อเสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่า บางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการดินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการดินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยฮะเป็นจุดone stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุด one stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องประชาชนเหนื่อยครับท่านพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกันหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการดินก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
3: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วนพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน16ติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปสนีมาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676 มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ

0: ก็อยากจะฝากนะครับผู้จัดการดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้ทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องหรอกครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี
3: ้
1: พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสถ.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้นคุณนิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
3: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยุบไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
3: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
3: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกลุ่มนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกลุ่มท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกแล้วว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตร จารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับ
1: ครับ
2: เริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนสิฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งหนึ่งคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อน
1: ๆนี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่นอน
2: แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาทผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่าน
1: ครับ
2: ก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้รายชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายแล้วก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และก็เส้นทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาสมัครโดยก็พบร่องรอยตั้งแต่ช่วงก่อนสอบช่วงปี2567นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งก็มีอีกเส้นทางที่เจ้าที่เนี่ยกำลังขยายผลตรงนี้อยู่และก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของกองกำกับการ3บก.ปปป.ก็มีการขอหมายศาลนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2ในข้อหาที่เกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับสินทรัพย์นะครับที่เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่
2: ศรีสะเกษ
1: อีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไปพูดคุยแหละ
2: ครับ
1: ไปเกลี้ยกล่อมบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให้จ่ายเงินมาก่
2: อ
1: นมัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว อีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงนายก เองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.แหละอบต.เนี่ยแล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให้แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ 600,000 กว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถามทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่ก็บอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเฮงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทนช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความแล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได้แต่ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: มันกลุ่มเดียวกันไหม
2: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
2: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านเนี่ยบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละหอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพและสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญานะฮะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับอ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ยเสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ
1: ร
2: ัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นข่าวครับเรื่องของการมีการกราดยิงเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาสู่พื้นดินนายกว่ายังไงเมื่อวานไปถามนายกฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้มีผู้กล่าวอ้างครับว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่ากรณีนี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ฮะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยยังไงก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกฮะตั้งกรรมการสอบนั้นนะครับก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่าทำได้หรือเปล่าเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดกับทหารพร้อมอ้างอิงถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนรัฐประหารปี57รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันกล่าวคือท่านบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ทหารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ากองทัพตรวจสอบกันเองเนี่ยคำถามคือว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผลสอบที่ออกมาเนี่ยประชาชนจะยังแคลงใจหรือไม
2: ่ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลาง มีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือวัตถุประสงค์ของการที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันออกมานะครับว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งคณะกรรมการเองทหารสอบกันเองเนี่ยเกรงว่าผลที่สอบออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมนะฮะก็จะต้องให้คนที่บอกว่าอ้าว ฉันถูกยิงฉันถูกอะไรในพื้นที่หรือมีผู้ที่รู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการนี้ด้วยนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็จับตากันอยู่เพราะว
1: ่
2: าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการมติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยม
1: ี
2: การถูกโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็กำลังจับตาอยู่ว่าแล้วใครล่ะจะมาแทนท่าน
1: ถูกโยกนี่คือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเพราะว
2: ่
1: าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคือคุณยุพาเนี่ยจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี
2: ้เป็นช่วง

0: ภูมิต่ำเวชชัย
1: ในช่วงรักษารักษาการนายก
0: ช่วงนั้นใช่นะฮะรอบนี้เนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ถูกโยกไปอยู่ปลัดสำนักนายกเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่ก็มีชื่อคนที่จะมานั่งเลขาสมช.คนใหม่แทนฮะ
1: ครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการกล่าวถึงกระแสที่มีการถูกทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะนะครับเรื่องนี้พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยมาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่มีผู้บังคับบัญชาได้มอบหน้าที่ให้แล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นก็จะทำหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในทั้งนั้นนะครับในการทำทุกหน้าที่ของตัวของท่านพลเอกชัยพฤกษ์เองนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากได้รับในการดูภารกิจของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีงานรออยู่เยอะนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าเราก็สู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการที่ข่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะครับระบุว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นๆก่อนนะครับก็คือนักข่าวก็
0: เป็นมารยาทแม้จะมีโผมีอะไรออกมาปุ๊บถ้าคำสั่งยังไม่ออกเนี่ยร้อยละร้อยฮะไม่มีใครไปพูดก่อนฮะ
1: แล้วมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคือใจเย็นๆก่อนนะครับท่านพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกมาผู้สื่อข่าวทัพถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้เป็นเลขาสมช.แทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ที่จะมีการดำรงตำแหน่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเสนอให้เห็นชอบนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งนี้ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยมานะครับว่าวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการประชุมสมช.ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
0: 10โมงครับ10โมงที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสมช.ในวันนี้นะครับ วาระสำคัญก็นี่แหละครับเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แทนท่านชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้ก็น่าจะชัดนะฮะไม่ต้องไปรอมติครม.อังคารหน้าก็ได
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าถ้าเสนอไปในสมช.ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอกแล้วก็ขอแค่ความเห็นชอบของครม.เท่านั้นนะฮะมาดูเรื่องของหัวสว.บ้างนะครับแบบคุยกันมาหลายวันแล้วนะฮะก
1: ็
0: คือเรื่องของเอกสารหลุดเดี๋ยวนี้หลุดเยอะนะฮะคลิปก็หลุดเอกสารก็หลุดสำนวนก็หลุดนะฮะไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่แน่ใจว่ามีใครจงใจปล่อยหรือว่ามีใครจงใจไปเจาะหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งข้อมูลของราชการเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลความลับปุ๊บเนี่ยติดคุกนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยรู้ข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันควรสงวนไว้เป็นความลับนะฮะแล้วไปเปิดเผยเนี่ยติดคุกนะฮะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ติดคุกมาตรา143ฮะโอ้ติดคุกหัวโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการหัวสว.นะฮะคดีสำนวนที่มันหลุดออกมาไปถามนายกนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.ที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนไม่เอ่ยชื่องั้นผมเอ่ยชื่อก
1: ็
0: คุณทวีสอดส่องนั่นแหละก่อนท่านนะฮะอันนี้คือท่านก็พาดพิงก็บอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะมีคนกล่าวอ้าง บอกว่าที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันการเมืองหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็คือคุณทวีสอดส่องท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่อยู่ระหว่างการสอบสวนสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารราชการไม่สามารถนำออกสู่เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะอ้างถึงประโยชน์สาธารณะหรือไม่ก็ตามย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้จริงครับส่วนกรณีการประเด็นหัวสว.นะครับที่ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในอนาคตระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนายกบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลย่อม

0: กฎกติกามารยาทระหว่างกันในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะยังไงก็ตามยอมรับว่ามีการประสานพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะกรณีที่คะแนนเสียงในการโหวตผ่านร่างพรก.กู้เงินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนโหวตก็แสดงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าพอพูดถึงย้อนสำนวนเนี่ยนะฮะสำนวนของ DSI เนี่ยมันคือสำนวนเรื่องของการอ้างยี่ซ่องโจรและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นพยานรู้ว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันบอกว่าถ้าคนที่ถูกกล่าวหารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานเป็นใครหลักฐานเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานก็เดี๋ยวจะไปติดสินบนหรือสั่งเก็บง่ายๆเลยนะฮะมีผลกระทบต่อรูปคดีเหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบก่อนที่จะไปถึงกระบวนการพิจารณาของศาลนั่นนะฮะมันเลยทำให้เสียรูปคดีเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือการฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของพยานด้วยนะฮะไม่ใช่คดีของกกต.ที่ต้องแยกจากกันนะฮะ คดีหัวสว.มีอยู่ที่กกต.ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยก็คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI เขาเลยบอกว่าสำนวนที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของพยานในคดีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คนที่เห็นค้านนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เห็นว่าคณะกรรมการหรือใครต่างๆเนี่ยที่มีการสอบสวนหรือพยานเนี่ยที่อยู่ในสำนวนเนี่ยเป็นคนของใครหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนในสภาแต่เป็นคนในของใครบางคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาแต่คนวิพากษ์วิจารณ์และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังไม่เห็นสำนวนอะไรเลยนะครับ
1: นะครับก็เป็นในสิ่งที่ทางท่านนายกได้พูดไว้นะครับเมื่อวานนี้กรณีของคดีหัวสวนะครับส่วนทางฝั่งสวเองก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการโต้ฝั่งทางที่สสพรรคประชาชนและก็ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตินะครับแล้วก็พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรนะครับก็มีการมาพูดถึงกรณีที่คุณไอติมผลิตนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวว่ามีการทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีการผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
0: ่
1: นะครับหากว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่มีการออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงใดๆนะครับแล้วก็หากว่านำมากล่าวอ้างว่าเป็นการหลุดหรือว่ามีการที่มีสำนวนไต่สวนอยู่นะครับทำไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่และทราบได้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเนี่ยก็มีการตั้งขึ้นมาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเหตุใดจึงมาเสนอแต่ความเห็นของคณะทำงานชุดที่26แต่ว่ากลับไม่เสนอการทำงานของชุดที่36ที่ถือว่าเป็นการเลือกเฉพาะที่ตรงหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าความถูกต้องหรือว่าความชอบธรรมหรือไม่นะครับอันนี้คือทางสว.ก็มีการออกมาท้วงติงนะครับในประเด็นของคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของบุคคลทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าพยายามเป็นการชี้นำนะครับเป็นการชี้นำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากคือใช้ชีวิตไม่เป็นปกติตามสังคมนะครับตรงนี้ก็มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลลัพธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่นะครับนอกจากตัวสว.เองก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจเอกกอบนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการดำเนินการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการข่มขู่และก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือสว.อีกหนึ่งท่านนะครับ พลตำรวจตรีชัตวัฒน์เนี่ยกล่าวให้กำลังใจกกต.นะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆในการปกครองบ้านเมืองที่ดีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3ท่านที่เป็นสว.มาพูดถึงในเรื่องที่ทางคุณไอติมเองแล้วก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยได้มากล่าวอ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับคดีหัวสว.เนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์แล้วก็คนอื่น
1: ๆครับ
0: นะฮะเขาเปิดประเด็นเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะจะมีการประชุมแล้วก็การสัมมนาวิพากษ์เนี่ยทุกช่วงของสุดสัปดาห
1: ์
0: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำนะฮะแต่ก่อนที่จะไปจัดเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชื่อคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะจากไอลออันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ตีแผ่แล้วก็ขึ้นเวทีนี้มาโดยตลอดแล้วแต่ตรงนี้สิฮะเขาบอกว่ามีชื่อคุณหมอชนน่านชนน่านสีแก
1: ้
0: วนะขึ้นเวทีด้วย
1: พรรคเพื่อไทยนี
0: ่ไปถามคุณอนุทิน
1: ครับ
0: ไปถามคุณอนุทิน
1: ครับ
0: คุณอนุทินว่ายังไงบอกไม่ทราบพรรคใครพรรคมันการเป็นพรรคร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอชนน่านเองนะฮะไม่ต้องมาสอบถามท่านนายกนะฮะถ้าเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมพรรคร่วมไปร่วมกับเขา
1: แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าควรที่จะเดี๋ยวเรียกว่าทำงานร่วมกัน
0: ต้องรอคุณหมอชนน่านออกมาพูดอันนี้อาจจะเป็นกระแสข่าวก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ผมเห็นภาพ
0: ว่า
1: เนี่ยมันมีภาพโปรโมทออกมาว่าจะมีการนี่แหละครับเวทีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ภูแมนนี่แหละ
0: เขาขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาอาจจะพูดในอีกทิศทางหนึ่งก็ได
1: ้เป็นไปได้
0: ทำไม
1: แต่ว่า
0: ทุกคนทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะพอคุณหมอชนน่านขึ้นเวทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องพูดในเชิงลบกับรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยพูดว่ามันต้องหัวสวแน่เลยเขาอาจจะพูดในเชิงบวกหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งก็ได
1: ้
0: อันนี้ไม่ทราบนะฮะ
1: อันนี้
0: คิดเองฮะก็จะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าปกติพรรคร่วมเนี่ยก็มักจะจับมือกับพรรครัฐบาลเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วไปพูดในเชิงลบเนี่ยนะฮะน่าจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแน่นอนในทางการเมืองนะครับ
1: ค
0: ุณพฤทธิ์นะฮะก็บอกว่าที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะคือโรงแรมพูแมนซอยรางน้ำบอกอ้าวโรงแรมแจ้งมาบอกไม่ให้จัดเวทีนี้เสียแล้วนะครับก็บอกในสภานั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรเพราะผมก็มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแสดงว่ามองการไกลเผื่อเขาไม่ให้เราก็มาจัดที่ไหนที่ห้องประชุมรัฐสภาดังนั้นการจัดกิจกรรมยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่นะฮะโรงแรมพูแมนครับแจ้งเหตุยกเลิกเวทีกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสวนาการเมืองไทยนะฮะก็บอกว่าโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นะฮะก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยในวันเสาร์นี้ผู้ร่วมงาน150คนนะฮะ150คนแต่เนื่องจากเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับช่วงดังกล่าวทางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกเข้าพักผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกผู้ที่จะมาเข้าพักดังนั้นหลังจากพิจารณาโดยถี่ถ้วนรอบคอบโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวโรงแรมยืนยันด้วยความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดใจในครั้งนี้พูดง่ายๆตัดใจยกเลิกก็มีค่าทดแทนชดเชยให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานใหม่อย่างเหมาะสมนะครับอันหนึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์อื่นใดครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะขอแสดงความนับถือผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพฮะอันนี้อธิบายโดยย่อฮะ
1: ครับก็คือไม่ได้จัดที่พูแมนแล้วแต่ว่าการวิเคราะห์หรือว่าการจัด ประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเองก็มีการกระทุ้งในเรื่องของการหัวสวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นภาพโปรโมทงานออกมานะครับแล้วมีภาพของหมอชนน่านอยู่ในรูปด้วยเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณรังสิมันโรมนะครับคุณเทงนัทพงศ์นะครับคุณไอติมพริษแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชนแล้วก็พ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ประชาธิปัตย
0: ์ใช่
1: นะครับแต่ว่า
0: ฝั่งฝ่ายค้านอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ก็งงว่าทำไมมีหมอชนน่านอยู่ในรูป
0: หน้าเหมือนหรือเปล่า
1: เป๊ะ
0: ใช่ไหม
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยหรอ
1: ใช่นะครับแต่ว่าอย่างยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องทางให้รอทางคุณชนะเนี่ยออกมาชี้แจงว่าจะยังขึ้นอยู่ไหม
0: คุณหมอชน
1: ะหร
0: ือ
1: ว
0: ่า
1: สาเหตุว่าทำไมถึงมีรูปไปอยู่ตรงนั้น
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: หรือจะไปพูดในประเด็นไหนนะก็ติดตามดูวันเสาร์นี้นะฮะจากที่ไหนไม่ใช่ภูแมน
1: รัฐสภาร
0: ัฐสภาน
1: ะครับก็ติดตามกันได้
0: เอ๊ะเราโปรโมทให้เขาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โปรโมทเป็นประเด็นสังคม
0: เป็นประเด็นสังคมนะต้องติดตามด
1: ูนะตอนน
0: ี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเดินเผชิญสืบนะฮะเข้าเผชิญสืบก็คือเดินเผชิญสืบนั่นแหละคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับผู้ตรวจกกต.นะฮะก็คือเหตุผลก็คือว่ามันมีการไต่สวนเนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของคดีบาร์โค้ดนั่นแหละบาร์โค้ดQR code แล้วก็ต้นขั้ว คือ3ส่วนประกบรวมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนของผู
1: ้กาบัตรได้หรือเปล่า
0: ใช่แต่กกต.ก็สู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาประกบกันได
1: ้
0: มีวิธีการที่จะเก็บรักษาเนี่ยมันคงปลอดภัย3พื้นที่3จุดใช่ไหมฮะศาลเนี่ยก็ลงไปเดินเผชิญสืบดูกับตาว่ามันคงปลอดภัยจริงไหมแยกจากกันจริงไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดือนหน้านั่นแหละครับ28กันยายนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็พิพากษาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ถูกร้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบาร์โค้ดเหล่านี้มันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่ครับสวัสดีพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
11: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที
3: ่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้น
3: เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
12: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที
13: ่สงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทยตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
1: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
0: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที
2: ่ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากมี

0: ฝ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
1: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
2: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
10: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกของภาคและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 10นาฬิกา11นาทีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์นะคะ
3: เอาคุณใจล่องใจลอย
2: ด้วยความตกใจไง
3: จันทร์เทคนิค
2: เฟซเข้ามาปุ๊บดิฉันก็นึกว่าเอ๊ะเราจัดรายการมาก่อนหน้านี้ไหมไม่ได้จัดเพ
3: ิ่
2: งเริ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มนะคะทำใจนิดนึงนะคุณออมเราก็อายุเยอะกันแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ค่ะ28สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ผมรัชภาครัตนบ้านกล้วยนะครับผม
2: ค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันหลากหลายช่องทางค่ะใครที่ติดตามทางนปัดวิทยุก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังกันหน่อยนะคะ AM 819และ891 GHz ค่ะเรายังมีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ Facebook Page นะครับ Metro Live FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ของพี่กบ
2: ใช่ค่ะกบวบๆนะคะอีกสักครู่นะคะจะขึ้นไลฟ์ค่ะ
3: ครับผม
2: ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามาร
3: ถยังเจอผมกับพี่กบอยู่
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติคุณกบจะมาพุธพฤหัส
2: พุธพฤหัสนะคะบางทีก็จะมาวันจันทร์ก็มีนะคุณค
3: ือ
2: ดิฉันมากับทุกวัน
3: เวลาแรกๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เวลาหลายๆคนที่อาจจะติดภารกิจเนาะแต่ละคนก็มีภารกิจด้วยนะคะก็วันนี้ก็มาทำหน้าที่อีกหนึ่งวันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกบต้องไปร่วมรับรางวัล
3: เป็นข่าวดี
2: ข่าวดีของรายการคุณของแผ่นดิน

0: ตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นำมาออกรายการนะคะซึ่งรายการนี้โอ้โหมีมานานมากนะตั้งแต่รุ่นแรกๆก็เกษียณไปเยอะแล้วนะคะเราก็รับไม้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ว่ารางวัลเราจะ
2: ต้องมีอะไรมากัดเราเนาะหรือว่าแบบไปสัมผัสอะไรที่แบบว่าเป็นสัตว์พิษอะไรอย่างเงี้ยมานะคะลักษณะผื่นของเคสนี้ก็จะเป็นแบบตุ่มแดงมีอาการบวมร่วมด้วยนะคะแล้วก็คันถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบบวมมากขึ้นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริมฝีปากบวมเจอรวมเคสนี้ก็จะเป็นแบบตุ่มแดงมีอาการบวมร่วมด้วยนะคะแล้วก็คันถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบบวมมากขึ้นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริมฝีปากบวมเจอรวมเคสนี้ก็จะเป็นแบบตุ่มแดงมีอาการบวมร่วมด้วยนะคะแล้วก็คันถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบบวมมากขึ้นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริมฝีปากบวมเจอรวมเคสนี้ก็จะเป็นแบบตุ่มแดงมีอาการบวมร่วมด้วยนะคะแล้วก็คันถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบบวมมากขึ้นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริมฝีปากบวมเจอร่วมด้วยไม่ดีก็เกิดผื่นชนิดนี้ได้นะคะส่วนใหญ่ผื่นที่เป็นความอักเสบเนี่ยจะเกิดบริเวณหลังเนาะเหงื่อออกหลังเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหน้าอกรักแร้ข้อพับหรือว่าขาหนีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: เคสนี้ก็ดูแลง่ายเนาะก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีลดความอับชื้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่คับแน่นเกินไปนะคะในช่วงที่อากาศชื้นเนาะถัดมาเป็นลักษณะผื่นที่เป็นผิวหนังอักเสบนะคะผิวหนังอักเสบก็ส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบของการสัมผัสนะคะทำให้ผิวแห้งแดงเคสนี้จะมีอาการลอกด้วยลอกเป็นขุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการคันเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่ก็พบได้บ่อยๆนะคะในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังนะคะวิธีการดูแลก็บรรเทาอาการคันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบพวกสมุนไพรที่มันเป็นฤทธิ์เย็นๆอะไรเงี้ยค่ะเอามาชอบหรือเอามาพักนะคะหรือว่าครีมที่แบบมีเนื้อสัมผัสเย็นแบบเจลอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการคันแล้วก็ไปเติมความ

0: ่มชื้นได้นะคะถัดมาเป็นลักษณะแบบผื่นแบบเชื้อรานะคะส่วนใหญ่จะขึ้นบริเวณที่อับชื้นเลยนะคะซอกนิ้วนะคะนีบรักแร้นะคะหรือว่าใต้รมผ้านะคะลักษณะผื่นที่เป็นเชื้อราก็จะชัดเจนเป็นวงมีขอบชัดเจนเลยนะคะมีอาการแดงลอกคันรวมด้วยนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นมาเป็นขอบแดงๆเนาะหรือว่าขอบแบบลอกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นค่อนข้างชัดเจนนะคะถัดมาผื่นลมพิษอันนี้ก็เป็นบ่อยนะผื่นลมพิษเนี่ยลักษณะจะเป็นผื่นนูนๆเนาะส่วนใหญ่จะนำมาด้วยอาการคันนะคะแล้วก็แดงถัดมาก็จะเขาเรียกว่าหนาเป็นปื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆยุบตัวลงเนาะอันนี้ถ้าเป็นผื่นลมพิษจะหายได้ในเวลาไม่นานนะคะวิธีการดูแลก็ง่ายๆเหมือนกันค่ะก็หลีกเลี่ยงเนาะในเรื่องของการเขาเรียกว่าปัจจัยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะหรือว่าใช้การประคบเย็นก็ช่วยให้ลมพิษลงได้นะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นหายใจลำบากเสียงแหบพร่านะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องแนะนำให้รีบพบคุณหมอเลยนะคะมาดูวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะในเรื่องของผื่นต่างๆเนาะหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเกานะคะเพราะว่ายิ่งเก่ายิ่งคันก็ยิ่งคันก็ยิ่งเก่าเนาะมันก็จะทำให้เกิดหลอกนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบตามมานะคะแล้วก็วิธีประคบที่ช่วยได้ดีคือประคบเย็นนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าใครที่เป็นผื่นบ่อยๆเนาะแนะนำให้ตัดเล็บให้สั้นด้วยนะคะถ้าเล็บยาวเนี่ยก็ยิ่งเก่ามันเลยค่ะเป็นแผลเป็นรอยตัวได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราคันมากๆแบบทนไม่ไหวก็ให้ใช้ผ้าสะอาดกันกดเบาๆแทนการเกา
2: แทนเล็บ
0: ใช้การกดแทนใช่ค่ะลดการเสียดสีเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงการเสียดสีนะคะมาดูเรื่องของสมุนไพรนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการผื่นคันหรือว่าการดูแลโรคผิวหนังนะคะสมุนไพรที่เป็นพระเอกในเรื่องของโรคผิวหนังเลยก็จะเป็นพญายอนะคะพญายอใช่พญายอจะเด่นเรื่องของเชื้อไวรัสนะคะพวกเรื่องสวัสดหรือว่าพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยค่ะคุณสมบัติเด็ดเลยก็คือไปลดการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านพวกเชื้อไวรัสเนาะวิธีการใช้ถ้าเรามีพญายอสดๆนะคะสามารถเอามาตำพอกได้เลยบริเวณที่เป็นนะแต่ถ้ามีเวลานิดนึงก็เอาไปสกัดกับแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาชุบสำลีค่ะแล้วก็ทาบริเวณที่กระหม่อมนะคะก็จะช่วยเรื่องของพิษไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าเริงงูสวัสดได้ดีเลยนะคะถัดมาบัวบกค่ะบัวบกเนี่ยก็เด่นเรื่องการสมานแผลนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบซ่อมแซมผิวที่มันผ่านอาจจะผ่านการเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีรอยจากแผลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิปเด่นๆเลยก็คือไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้แบบแผลหรือว่าริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากการแบบแผลผื่นของเราอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นนะคะถัดมาว่านหางจระเข้ค่ะอย่างที่บอกว่าการประคบเย็นเนาะหรือว่าใช้สมุนไพรลิปเย็นเนี่ยมันจะไปช่วยนะคะในเรื่องของบรรเทาอาการผื่นคันนะคะแล้วก็ทำให้เราสบายผิวเนาะลดการแบบการเกาได้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้การระคายเคืองเนี่ยลดลงนะคะก็สามารถปอกว่านหางจระเข้สดๆล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นผื่นคันได้เลยนะหรือถ้าไม่มีทุกวันนี้ก็มีเจลว่านหางจระเข้นะคะก็สามารถเอามาพอกให้แบบรู้สึกเย็นที่ผิวได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ช่วยได้ดีนะคะถัดมาขมิ้นชันค่ะ
1: ขม
0: ิ้นชันก็เด่นเรื่องการรักษาการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ผดผื่นคันเนาะจากการแพ้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบการพอกนะคะเป็นแบบผงหรือว่าเอาขมิ้นชันสดมาสมัยก่อนเนาะเขาก็จะใช้การแบบว่าฝนนะคะแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการคันใช้ได้ทั้งการรับประทานแล้วก็การพอกที่ผิวนะคะสำหรับขมิ้นชันก็ช่วยเรื่องนี้ได้ดีถัดมาค่ะชุมเห็ดเทศนะคะชุมเห็ดเทศจะเด่นเรื่องเชื้อรากลากเกลื่อนนะคะชุมเห็ดเทศเนี่ยถ้าเป็นยารับประทานคือเป็นยาระบายเนาะแต่ถ้าใช้ภายนะคะรักษาเรื่องของกลากเกลื่อนหรือปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังได้เลยแนะนำให้เอามาหมักกับเหล้าขาวแล้วกันนะคะแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย7 วัน แล้วก็สำลีชุบเหมือนกันค่ะเอามาทาบริเวณที่เป็นแบบเชื้อรานะคะหรือว่ากรากเกลือนอันนี้ช่วยได้ดีเลยนะคะทำบ่อยๆอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของปัญหาโรคผิวหนังนะคะแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นเนาะแล้วก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกับผื่นต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าหาอะไรไม่ได้หรือว่าแบบอยากปลูกแค่หนึ่งชนิดแล้วมันครอบคลุมนะคะก็แนะนำตัวรังสืดอาจจะเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งนะคะที
1: ่รัง
0: ส
1: ืดนะคะ
0: ของแล้วก็อาการแพ้ลดความรุนแรงเนาะเวลาที่แบบเราแพ้จากแพ้ภายนอกแล้วก็มีแบบแพ้พิษของเขานะคะทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยหรือว่าหายใจติดขัดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการแบบกินเข้าไปแล้วก็ล้างพิษให้ออกมาข้างนอกด้วยนะคะ
1: คือถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งต้องแบบตัวใดตัวหนึ่งไหมคะถ้าใช้รังจืดแล้วก็ต้องใช้แค่รังจืดหรือเปล่าคะจำเป็น
0: จริงๆใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นได้ด้วยค่ะ
1: จะขมิ้นชัน
0: ร
1: ัง
0: จืดใช่ค่ะล้างจืดอาจจะเป็นการรับประทานแต่ว่าสมุนไพรอื่นเอามาพอกข้างนอกใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามารถแบบรักษาควบคู่กันไปได้ค่ะ
2: ครับผม
0: ส่วนในเรื่องของข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรนะคะในเรื่องของผดผื่นคันอันนี้ระวังเลยก็คือการใช้กับแผลเปิดบางคนแบบคันแล้วก็เกาจนเป็นแผลเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบถ้าเราทำความสะอาดสมุนไพรไม่ดีเนาะอาจจะได้รับฝุ่นได้รับแบบเขาเรียกว่าการปนเปื้อนจากสมุนไพรเข้าไปนะใช่ดังนั้นก็ควรทำความสะอาดให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงกับการใช้แผลเปิดนะคะควรมีการทดลองก่อนนะคะทดลองการแพ้ของสมุนไพรก่อนบางทีแบบว่าเอาไปใช้รักษาผื่นแต่ว่าแพ้สมุนไพรที่เอาไปใช้รักษาอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้อาการเรากำเริบได้นะคะแบบเอามาทาบริเวณท้องแขนดูก่อนว่าแบบมันมีผื่นเพิ่มขึ้นไหมอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องแบบใช้แล้วมันแบบทำไมมันรู้สึกร้อนรู้สึกแสบเป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้หยุดใช้ทันทีถึงจะบอกว่าสมุนไพรนี้มันดีกับผื่นแบบนี้นะแต่เราอาจจะแพ้สมุนไพรตัวนี้ก็ได้นะคะดังนั้นก็ถ้ามีอาการผิดปกติหลังจากการใช้ก็แนะนำให้หยุดใช้ทันทีนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วอาการไหนที่เราควรจะไปพบแพทย์นะคะผื่นลามอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นแล้วปุ๊บแบบเอาไม่อยู่ละสมุนไพรแบบดูแล้วแบบน่าจะคุมอาการไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้รีบไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีไข้ร่วมกับเป็นผื่นนะคะตอนที่เป็นที่เราใช้สมุนไพรยังไม่เป็นไข้แต่พอแบบดูไปสักระยะนึงแล้วมีไข้ร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะควรไปพบคุณหมอไม่ควรจะแบบเดี๋ยวจะเสียโอกาสในการรักษาเนาะเพราะว่าแบบบางทีเราอาจจะประเมินอาการผิดไปนะคะหรือกรณีที่มีแผลผู้พองมีหนองแล้วก็มีอาการปวดบวมร่วมด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ควรจะไปพบคุณหมอดีกว่านะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการที่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการผื่นคันจะเป็นมากเป็นน้อยแต่การใช้สมุนไพรเนี่ยก็ต้องเทสเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแพ้ตัวนี้อาจจะไม่แพ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เรื่องสุขภาพพร้อมกับการดูแลสุขภาพกับสมุนไพรให้ดีค่ะช่วงนี้นะคะ 10:31 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายแบบยาวๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์026918437เบอร์นี้นะคะแล้วก็ฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์สามารถฝากได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 10:34 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะชั่วโมงแรกนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะในการดูแลสุขภาพส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเรื้อรังหรือว่าอยากจะใช้ยาสมุนไพรแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องใช้แบบไหนหรือว่ากินยังไงถึงจะถูกต้องอ่ะโทรมาได้ค่ะ
12: ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับทาง Facebook Page นะครับMetrolife FM 9.5 MHz ก็สามารถฝากคำถามแล้วก็แชร์ประเด็นนะครับ
1: มีสายเข้ามา
12: แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
12: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: จ
1: าก ที
13: ่นี่นะคะ
1: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะแนะนำตัวเองค่ะอายุแล้วก็จังหวัดด้วยนะจ๊ะ
13: อายุ67ค่ะ67ชื่อสุนี
1: ค่ะ
13: ปทุมธานีค่ะ
1: จ้าใช่เลยค่ะ
13: ค่ะพอดีคือหกล้มมาค่ะหกล้มแล้วก็เข้าเฝือกอยู่ปรากฏว่ามีอาการคันในเฝือกเนี่ยมันมีตัวไหนที่แบบจะช่วยให้มันเบาลงได้คะคุณหม
14: ออ๋อคันในเฝือกเลยใช่ไหมคะ
13: ในเฝือกแล้วเนี่ยคันแบบแล้วจริงๆพี่เขาก็เป็นคนที่นอนหลับยากด้วยนอนไม่ค่อยหลับมันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยหรือเปล่า
14: คันในเฝือกนี่ยากเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะตอนนี้มียารับประทานอะไรกินอยู่ไหมคะ
13: ไม่มีอะค่ะคุณหมอก็ให้ยาปกติแก้ปวดแก้อะไรทั่วไปอะแล้วก็จะมีแคลเซียมวิตามินแค่น
14: ั้นเองอันนี้หมอแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันน่ะมันจะมียาที่รับประทานเนาะที่บรรเทาอาการคันค่ะถ้ามันเป็นแบบข้างในอ่ะเราไม่สามารถหยอดยาอะไรเข้าไปได้เนาะเพราะว่ามันจะเกิดการอับชื้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมเนาะ
13: ค่ะ
14: จ๋าจะต้องแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันค่ะ
13: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
14: จ้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสอบถามได้นะเรื่องสุขภาพนะคะ
12: กระชับ
1: ค่ะย้ำเบอร์ค่ะย้ำเบอร์ค
12: ่ะโทรมาได้นะฮะ026918437นะครับ
1: ค่ะ
12: เดี๋ยวเมื่อสักครู่นะครับ
1: มาแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
15: ดิฉันชื่อเตือนใจปั้นเจริญค่ะ
1: ค่ะ
15: อายุ63อยู่บางขุนเทียนค่ะ
1: จ้าใช่เลยค่ะ
15: อยากถามคุณหมอว่าดิฉันเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาตั้งแต่อายุ40แล้วค่ะทุกวันนี้กินเพชรร้อยข้ออยู่ค่ะกินมาหลายเดือนแล้วแต่กินเช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึงหลังอาหารค่ะมันจะได้ประโยชน์ไหมคะ
14: ถ้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดน่าจะปริมาณน้อยเกินไปค่ะสามารถกินได้เพิ่มปริมาณได้ค่ะเป็น2แคปซูลครั้งละ2แคปซูลเน
15: า
14: ะ
15: แล้วกินได้กี่เดือนหรือว่าหยุดกินมั่งไหมคะต้องหยุดไหม
14: จริงๆสามารถทานต่อเนื่องได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะสลับอาจจะสลับกับการกินอาหารเนาะถ้ามื้อไหนที่เรากินนมหรือว่ากินอาหารที่มันมีแคลเซียมอยู่แล้วเราก็งดการกินอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ
15: กินตอนแรกกินเพชรสังฆาตกินมาต้อง10ปีได้แล้ว พอได้ยินเพชรร้อยข้อเปลี่ยนเป็นเพชรร้อยข้อตอนนี้กินเพชรร้อยข้อหมดไป2กระปุกแล้วค่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดนึงแต่ว่า
14: เคยไปตรวจเช็คเคยไปตรวจเช็คมวลกระดูกหรือว่าปัญหาเรื่องข้อไหมคะ
15: ไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยไปรักษาเลือดสินเขาบอกว่าข้อเข่าเสื่
1: อม
15: ก็เลยไม่ได้รักษาเลยเพราะว่าไม่รู้จะรักษามันยังไงเขาก็ให้กินยาแต่ไม่อยากกินยาของทางโรงพยาบาลก็เลยกินของโรงพยาบาลอภัยภูเบศค่ะ
1: ค่ะ
14: มีโรคประจำตัวอื่นไหมคะ
15: ไม่มีค่ะไม่มี
14: ไม่มีสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องข้อต่อเนาะนอกจากตัวเพชรร้อยข้อนะคะก็จะมีลูกยอนะคะแล้วก็กลุ่มน้ำมันเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันงานะคะกลุ่มนี้ก็จะไปช่วยดูแลข้อต่อของเราด้วยเนาะอีกอย่างที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายค่ะให้กล้ามเนื้อหน้าขาเราแข็งแรงเนาะถ้ากล้ามเนื้อหน้าขาเราแข็งแรงก็จะไปช่วยพยุงข้อเข่าได้ดีขึ้นนะคะแนะนำท่าออกกำลังกายท่าสควอทนะคะ
1: อ๋อสควอท
15: ค่ะทำอยู่ค่ะ
1: โอ้
15: แต่เจ็บเข่าก็เจ็บอยู่แต่เจ็บพอทนได้อ่ะค่ะทนได้แต่ก็กินคุณหมอแนะนำให้กินเพชรร้อยข้อเช้า2เย็น2หรือคะ
14: ใช่ค่ะ
15: แล้วกินกี่เดือนหยุดทีนึงหรือว่ากินไปเรื่อย
14: ๆอย่างที่หมอบอกเนาะว่าถ้ามื้อไหนเรากินอาหารที่มันแบบมีแคลเซียมมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็อาจจะงดในมื้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องกินแบบว่าต่อเนื่องเหมือนเดิมทุกวันอะไรเงี้ยกินบ้างลืมบ้างก็ได้เน
15: า
14: ะ
15: จ
1: ้
15: ะ
1: โอเคนะคะ
15: แล้วไม่ตับไม่ตลอดด้วยค่ะ
1: ตับไม่ดี
15: ค่ะคือว่าค่าของตับมันไม่ดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปตรวจสุขภาพมาแล้วเขาบอกว่าตับสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้วมันจะทำให้เพชรร้อยข้อนี่มันจะทำให้ตับเป็นยังไงไหมคะ
14: คือมันไม่ได้มีผลค่ะแต่ว่าหมอแนะนำสัก3เดือนเนาะไปตรวจซ้ำอีกสัก1รอบนะคะเนาะ
15: ค่ะค่ะ
14: จ้ะ
15: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเตือนใจคุณเตือนใจนะคะจากปทุมธานีบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะโทรมาสอบถามได้เพราะว่าส่วนใหญ่แฟนรายการของเราเนี่ยก็จะอายุจะประมาณนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่เป้าหมายของรายการของเราก็คือกลุ่มทั่วๆไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะโทรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
12: สว
1: ั
12: สด
1: ี
12: ครับ
16: สวัสดีค่ะโทรจากสุพรรณบุรีค่ะชื่อหนิงจ้า
1: คุณหนิงนะคะ
16: จ้ะ
1: อายุเท่าไหร
16: ่63จ้ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: คือจะถามคุณหมอว่าลูกท้องแทงเนี่ยมันขึ้นอยู่ในบ้านเก็บมากินเนี่ยคุณประโยชน์เขามีอะไรบ้างแล้วมีผลเสียอะไรไหมคะคือเราเป็นมะเร็งกินได้ไหม
14: ตัวเองจะเด่นเรื่องปอดค่ะเขามีวิตามินซีสูงนะคะใช่จริงก็ใช้ได้ทั้งต้นแล้วก็ทั้งผลของเขาเลยเนาะผลก็กินเป็นผลไม้ได้เลยค่ะก็จะไปช่วยไล่สิ่งหาเนาะแล้วก็ฟื้นฟูปอดค่ะสามารถกินได้ค่ะ
16: โอ้แล้วมีผลเสียอะไรไหมคะ
1: เป็นมะเร็ง
14: ไม่ได
1: ้
14: มีผลเสียอะไรนะคะ
16: ค่ะ
1: เป็นมะเร็งใช่ไหมคะ
16: ค่ะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะหมอตัดออกไปข้างนี้แล้ว
14: สามารถทานได้ค่ะไม่ได้มีผลต่อมะเร็งเนาะไม่ได้มีผลต่อเซลล์ผิดปกตินะคะ
16: สรุปคือผลประโยชน์ของเขาดีต่อปอดใช่ไหม
1: อะไรนะคะ
14: ใช่ค่ะเด่นเรื่องปอด
1: เด่นเรื่องปอดค่ะ
14: ใช่ค่ะ
16: เห็นเขาบอกว่าเรื่องปอดเรื่องหัวใจเห็นข้างบ้านเขาพูดว่ามันจริงไหม
14: ใช้ได้ค่ะ
16: ขอค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณเลยนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคไตคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะเวลาที่ท่านจะกินยาอะไรก็ตามหรือแม้แต่สมุนไพรเนี่ยเรามองว่ามันเป็นอาหารด้วยเนาะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าร่างกายที่อาจจะแบบอ่อนแออยู่แล้วรับเข้าไปเยอะมันอาจจะมีผลแต่ว่าจะมีผลมากผลน้อยเนี่ยเราก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญต้องถามคุณหมอซึ่งวันนี้เนี่ยคุณหมอปุ๊กก็อยู่กับเราด้วยนะคะโอกาสดีที่
12: สำคัญฟรีปรึกษาฟรีอภิกรบย้ำเบอร์ให้คุณผู้ฟังหน่อยครับ
1: ค่ะ026918437นะคะ
12: ครับ
1: 026918437
12: ครับผมวันนี้ก็มีสายเข้ามา
1: ค่ะ
12: โอ้เรียกว่าหลายสายเหมือนกันครับก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็โทรมาคุยโทรมา แชร
1: ์
12: สิ่งที่พบเจอกับพวกเราได
1: ้ค่ะ
12: ครับผมก่อนจะมีคุณฟังโทรมาครับคุณหมอครับผมได้ยินตอนช่วงแรกที่คุณหมอปุ๊กบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยาหยอนะครับพยาหยอพี่กบซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเด่นเรื่องเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสก็ไม่ว่าจะเป็นมูสวัด
13: เริ่ม
12: ครับก็พวกนี้นะฮะอยากรู้เหมือนกันคุณหมอคือตัวพยาหยอเนี่ยคือมันสามารถเรียกว่าฆ่าเชื้อไวรัสตัวพวกนั้นหรือว่าสามารถทำให้อาการเหล่านั้นเนี่ยมันทุเลาลงได้เลยหรอครับถ้าไม่ใช้ยาแผนปัจจุบันนะครับ
14: ใช่ค่ะใช่หมอเป็นคนหนึ่งที่เป็นลืมเป็นประจำนะคะตอนนี้ก็คือค่อนข้างคุมอาการได้ดีนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็คือยังไม่ปล่อยให้มันลุกลามค่ะแค่มันเริ่มขึ้นมานิดนึงก็คือสามารถพอกแล้วก็ทาไปได้เลยนะคะ
12: พอกไปเลยแล้วก็ให้มันหายไป
1: ใช่ไว้เลยใช่ไหม
12: คะเพราะว่าน่าสนใจมากตอนทุกวันนี้นะครับป
1: ั
12: จจ
1: ุ
12: บันเนี้ยคือเขารณรงค์เนี่ยให้คนสูงอายุเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดกันเป็นจำนวนมากนะครับคืออันนี้ผมแชร์ประสบการณ์จากตัวเอง

0: แรงค่อนข้างแรงมากๆ มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็เรียกว่าทนอยู่นานมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้พยายอช่วยได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เมื่อมีอาการเห็นเป็นรอยผื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถใช้ได้ทางการทารูปแบบครีมนะแต่ถ้าเป็นในปากแบบมือเท้าปากที่เด็กๆเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถหยอดรูปแบบกลิซอรีนที่ใช้ภายในหรือว่าบริเวณเยื่อบุอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้รูปแบบยาที่เหมาะกับผื่นนั้น
2: ๆโอ้นี่เหมาะเลยนะเพราะว่าเด็กพอเปิดเทอมเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของโรคมือเท้าปากถ้ามือเท้าปากเนี่
0: ย
2: คุณหมอย้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่เราจะได้ทราบด้วยนะคะว่าการใช้ไอ้ตัวพยายอสำหรับเด็กๆเนี่ยใช้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะพยายอจริงๆแล้วเป็นยาตัวแรกนะคะรูปแบบกลิซอรีนเนี่ยเป็นยาตัวแรกของโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรูเบตเลยนะคะที่เอามาใช้กับเด็กๆเนาะที่เป็นปัญหาเรื่องของร้อนในนะคะอย่างทุกวันนี้ที่เราเจอกันก็จะเป็นมือเท้าปากเนาะในเด็กๆซึ่งเป็นเชื้อไวรัสนะคะสามารถติดต่อกันได้เนาะเห็นได้ว่าเวลาเป็นเนี่ยเด็กๆก็ต้องปิดเรียนเลยหยุดเรียนเลยนะคะเวลาใช้นะคะรูปแบบกลิซอรีนสามารถหยดเข้าไปในปากบริเวณที่เป็นผื่นได้เลยนะคะแล้วก็กลิซอรีนเนี่ยมันสามารถรับประทานได้เนาะนั้นก็ปลอดภัยนะคะสามารถใช้ภายในได้เลย
2: ค่ะขออนุญาตนะคะมีสายเข้ามาสายหลุดไปแล้วโอเคสายหลุดไปแล้วนะคะ
0: เดี๋ยว
2: ย้ำเบอร์ย้ำเบอร์ค่ะ
0: 026918437เช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับคุณประกิตนะครับเขาก็แชร์มาบอกว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณนะครับฤดูการยกย้ายตำแหน่งใครจะไปอยู่สปค.ไหนสถานีขึ้นไหนก็ต้องลุ้นๆกันอ่ะก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณของราชการ
2: ค่ะมาแล้วค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: รายดีๆจะหาหมอบอกว่าโรคอะไร
2: เดี๋ยวนะคะเข้าสายแล้วค่ะเชิญค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
3: แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไร
4: น้อยค่ะ
2: คุณน้อยอายุเท่าไหร่คะ
4: อายุ42ค่ะ
2: สิฮะ
4: 42ค่ะ
0: 42
2: คุณน้อย42จังหวัดอะไรจ๊ะ
4: เกี่ยวกับโรคมดลูกอะค่ะอยาก
2: อยู่จังหวัดไหนจ้าอยู่จังหวัดไหน
4: นนทบุรีค่ะ
2: จ้าเชิญเลยค่ะ
4: ค่ะเกี่ยวกับมดลูกอะค่ะคุณหมอค่ะ
1: มดลูกเป็นอะไรคะ
4: เกี่ยวกับมดลูกโตอะค่ะเลือดประจำเดือนมาเยอะอะค่ะ
1: ตอนนี้หมอให้ยารักษายังไงอยู่ไหมคะ
4: ยาอักเสบแล้วก็ยาฮันเลือดอะค่ะ
1: ได้เขาเรียกว่าได้ไปติดตามอาการไหมคะที่เป็นอยู
4: ่ค่ะติดตามอยู่ค่ะ
1: อาการดีขึ้นไหมคะที่กินยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาฮอร์โมนอะไรเงี้ยค่ะ
4: อ๋อไม่ดีขึ้นนะคะจำเดือนยังมาอยู่กับปิดกระป๋อยอะค่ะคุณหมอค่ะ
1: ส่วนใหญ่นะคะถ้าอาการมดลูกโตเราก็จะดูเขาเรียกว่ารักษาตามอาการเนาะอย่างเคสบางเคสเนี่ยก็จะมีเลือดออกอยู่นะคะส่วนใหญ่หมอก็จะให้เป็นพวกยาฮอร์โมนเนาะถ้าในเรื่องการรักษานะคะหมอจะให้ฮอร์โมนเนาะเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนของเรานะคะส่วนยาไทยที่ทานได้นะคะก็จะมีพวกตำรับภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปช่วยบรรเทาอาการปวดเนาะแล้วก็ทำให้แบบเขาเรียกว่า เลือดที่มันค้างอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันถูกขับออกมาได้ดีขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
1: จ้ะในเรื่องของการดูแลอื่นๆนะคะพยายามช่วงที่เราเป็นประจำเดือนนะคะหลีกเลี่ยงการกินแบบเครื่องดื่มเย็นเนาะที่จะไปขัดขวางการขับออกอะไรเงี้ยค่ะลดการไปสะสมของพวกเลือดเก่าอะไรเงี้ยเนา
4: ะ
1: แล้วก็สามารถใช้การประคบนะคะประคบอาจจะเป็นทับหม้อเกลืออะไรเงี้ยค่ะแห้งๆเนาะเพื่อให้เขาถูกขับออกได้ดีขึ้นนะคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: โอเคไหมคะ
1: จ้ะ
4: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาหมอบ่อยๆนะคะตามที่หมอนัดด้วย
1: ใช่ๆอยากให้ติดตามอาการ
2: ใช่ติดตามอาการเพราะว่ามดลูกโตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นเป็นระยะอื่นๆได้ไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆถ้าเป็นเรื้อรังเนาะหรือว่าไม่เราไม่ได้ดูแลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะสามารถพัฒนาได้เนาะเพราะว่าโรคเกี่ยวกับสตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะ
2: ทั้ง
1: แบบประจำเดือนมามากมาน้อย

0: ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไปกันที่สายถัดไปค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: ชื่อยุพารัตน์ค่ะอายุ79ค่ะ
1: โทรจากไหนครับ
2: ค่ะอยากถามคุณหมอค่ะว่า
0: จังหวัดอะไรจ๊ะ
2: อยู่จังหวัดนครนายกค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ปวดต้นคอนะคะ
1: ปวดต้นคอ
2: แล้วก็มาถึงบ่าแล้วก็ปวดหลังแล้วก็มาถึงขาเนี่ยถึงตรงเข่าตรงเคยปวดขาข้างซ้ายนะคะปวดมากเลยแล้วจะทานอะไรดีคะ
3: อ๋อเคยไปหาคุณหมอหรือยังคะอาการนี้
2: เคยไปแล้วหมอก็ให้ยาแก้ปวดมาก็ไม่หายเป็นนานแล้วค่ะเป็นแล้วตอนนี้ปวดมากขึ้น
0: เป็นปีไหมคะถึงปีไหม
2: ถึงปีแล้วค่ะ
3: มีอาการชาร่วมด้วยไหมคะหรือว่าปวดอย่างเดียว
2: ปวดอย่างเดียวค่ะบางครั้งก็จะเป็นตะคริวด้วย
3: ถ้าปวดเนาะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากความเสื่อมเนาะหรือว่าอิริยาบถที่เราแบบอาจจะก้มนานๆนั่งนานๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการปวดแล้วก็ร้าวชาได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลนะคะสามารถใช้แบบรูปแบบโยคะเนาะหรือการยืดเหยียดร่างกายนะคะเพื่อให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยมันดีขึ้นถ้าเราไม่ได้มีอาการชาเนาะ
2: แล้วทานถ้าทานสมุนไพรนี่จะต้องทานอะไรดีคะ
3: สมุนไพรที่ช่วยเลือกอาการปวดนะคะแนะนำเถาวัลย์เตียงค่ะ
2: เถาวัลย์เกลียวเป็นแคปซูลเหรอคะ
3: เป็นแคปซูล
2: ของไซคูเบตใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ตอนนี้เราก็มีทานอันนี้อยู่มีน้ำมันลำข้าวแล้วก็บัวบกแล้วก็ขมิ้นชัน
3: แต่ที่ทานอยู่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องอาการปวดง่ายนะคะถ้าช่วงไหนที่เราปวดเนี่ยอาจจะเสริมการกิน
2: ถ้าเราเอาเถาวัลย์เกลียวมาทานด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะเราก็อาจจะงดขมิ้นชันที่เราทานอยู่เนาะกินเถาวัลย์เปียงปกติก็ให้กินอาการปวดดีขึ้นก็ให้หยุดรับประทานได้ค่ะ
0: กินเฉพาะมีอาการ
3: ใช่
2: เถาวัลย์เปียงนี่ทานวันละกี่เม็ดคะ
3: ช่วงที่ปวดสามารถทาน3เม็ดเนาะ3แคปซูลเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะพออาการปวดดีขึ้นก็หยุดรับประทานหรือว่าลดปริมาณการทานลงนะคะ
2: ค่ะ
3: จ้ะ
0: โอเคนะคะ
2: แต่ว่าทานร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
3: ทานร่วมกันได้ค่ะ
2: ทุกวันนี้ก็ทานมิ้นชันเกือบจะทานน้อยลงเพราะว่าดีขึ้นไงเพราะมันเราก็ไม่เป็นกรดไหลย้อนไม่อะไรแล้ว
0: อ
2: ๋
0: อเป็นกรดไหลย้อนด้วย
2: เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทานมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ดีใจด้วยค่ะแต่ถ้าคุณวิภารัตน์เนี่ยปวดช่วงนี้ที่ปวดเยอะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าจะรับประทานเถาวัลย์เปรียงคุณวิภารัตน์ก็อาจจะต้องงดขมิ้นชันในมื้อนั้นถูกไหมคะคุณหมอ
2: แล้วบัวบก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะแบบว่ากินบางทีเรากินยาเยอะเกินไป
0: มันซ้ำซ้อนกันบัวบกเหรอคะคุณหมอถ้าบัวบกเนี่ยคุณวิภารัตน์ยังกินได้ไหมคะ
3: บัวบกมันก็จะไปเสริมการขับปัสสาวะนะคะคนไข้จะฉี่เยอะขึ้นเนาะไม่งั้นหนูแนะนำให้งดในมื้อเย็นละกันเนาะหมายถึงว่าบัวบกที่ถ้าเราจะทานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ต้องลุกฉี่กลางคืนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแต่ทำวันเปลี่ยนนี่ทาน3เวลาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เฉพาะช่วงอาการมีอาการนะถ้าอาการดีขึ้นก็ต้องหยุดนะคะ
3: ค่ะปกติก็จะทานอยู่ที่ประมาณ7วันเนาะอาการปวดเมื่อยมันจะไม่ได้เหลือรังไปขนาดนั้นค่ะที่ประมาณ7วันก็ดีขึ้นก็อยู่รับประทานได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้า7วันไม่หายแล้วยังมีอาการนี่อยู่ก็ต้องไปหาคุณหมอเนาะ
2: ค
0: ุ
2: ณหม
0: อตรวจ
2: แล้วก็ให้คุณหมอนัดเดือนตุลาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อดีเลยเดือนตุลาก็เดือนหน้าพอดีลองตามคำแนะนำของคุณหมอดูนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคิดว่าน่าจะได้อีกสักสายนึงนะ
0: อีกสักหนึ่งสายนะคะกระชับคำถามหน่อยค่ะ
1: 02691-8437โทรเข้ามาได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ระหว่างนี้เราก็รอสายจากคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็คุยกันในเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการผื่นคันเป็นหลักมาแล้วหรอ
0: ค่ะมาแล้ว
1: เร็วมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่ทัน
0: สายกระชับสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: ขออนุญาตสอบถามว่าผมเป็นไตระยะที่3
0: เดี๋ยวชื่อแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
4: ประสิทธิ์จากคลองสามวากรุงเทพครับ
0: อายุเท่าไหร่จ้า
4: อายุ66ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: ผมเป็นไตระยะ3นะครับไม่ทราบว่าจะมีสมุนไพรอะไรที่พอชะลอความเสื่อมของมันได้บ้างครับ
3: ในเรื่องอาหารก็คือเราคุมได้ดีแล้วใช่ไหมคะอาหารรสจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
3: คุมอาหารแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะตอนนี้ปัสสาวะเป็นฟองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: ปัสสาวะปกติเนาะ
4: ครับคุณหมอบอกว่าโชคดีที่โปรตีนรั่วน้อยครับ
0: อ๋อโปรตีนรั่วน้อย
1: โปรต
0: ี
1: นรั่วน้อย
0: มีโปรตีนรั่วด้วย
3: มีภาวะบวมไหมคะ
4: ไม่มีครับ
3: ยังไม่มีภาวะบวมเนาะโอเคสมุนไพรที่ช่วยได้แล้วก็ทานได้นะคะแนะนำไผ่จืดนะคะไผ่จืดกับเถาวัลย์อันนี้แต่ว่าแนะนำให้กินเป็นรูปแบบชานะคะไม่แนะนำให้กินแบบเข้มข้นเนาะส่วนใหญ่ไผ่จืดมันก็จะเป็นสมุนไพรที่ให้เอามาชงชานะคะเจอเคสที่แบบว่าอันนี้เคสนี้ก็คือบวมแล้วนะคะแล้วก็มีภาวะเหลืองนิดนึงนะแต่ว่ากินไปแล้วเนี่ยค่าไตเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการบวมลดลงอันนี้ก็สามารถทานได้นะคะ
0: ไผ่จืดแบบชาหาได้ที่ไหนคะคุณหมอ
4: หาได้ที่ไหนคร
3: ับ ลองเสิร์ชข้อมูลดูค่ะมันจะมีเขียนไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอนะคะที่เห็นขายในออนไลน์หมอจะเห็นของวรรณเกษตรนะคะลองดูค่ะแต่ว่าแนะนำให้ดูลักษณะวัตถุดิบนิดนึงเนาะให้มันแบบว่ามีความสดใหม่นะคะไม่แบบเป็นแบบปกติเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไผ่ต้นเล็กๆค่ะเป็นเหมือนหญ้าเลยเนาะใช่ค่ะไม่ค่อยมีช่องทางแพร่หลายเนาะถ้ามีหาต้นได้ก็สามารถหาต้นไปปลูกได้นะคะ
4: ผมว่าไผ่ภูเบศมีไหมครับ
3: ไผ่ภูเบศไม่ได้มีจำหน่ายค่ะใช่มีปลูกค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่โต
4: อะไรครับ
3: ไผ่จืดกับเถาวัลย์เหล็กค่ะ
4: เถาวัลย์เหล็กเหรอครับ
3: ใช่ค่ะแนะนำให้กินเป็นรูปแบบชาเนาะต้มเดือด15นาทีพอนะคะไม่ให้ต้มเป็นเข้มข้นนะ
4: เป็นเถาสดหรือว่าเถาแห้งก็ได
3: ้เถาแห้งได้ค่ะ
4: ไผ่จืดก็เป็นปกไผ่แห้งก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเป็นแห้งได้เลยแล้วก็ชงชาเน
4: า
3: ะ
4: แล้วมันจะไม่ไปตีกับยาเบาหวานของผมใช่ไหมครับ
3: คือเอาจริงมันก็มีส่วนลดน้ำตาลด้วยนะคะสมุนไพรเหล่านี้
4: โอเคเลย
0: แล้วก็ดีเลยค่ะก็แต่ต้องกินตามคำแนะนำด้วยนะคะ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ไปจืดนี่ไปหามาปลูกก็ได้ใช่ไหมครับไปตามร้านขาย
3: ได้ค่ะ
0: ลองเซิร์ชเข้าไป
4: ใช่ไหมเน
0: า
4: ะ
0: โ
4: อเค
0: ค่ะดูแล
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ดูแลสุขภาพนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
4: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการค่ะคุณหมอฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะ
3: สำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะคะต้องการปรึกษากับแพทย์แผนไทยนะคะในเรื่องของการใช้ยาเรื่องของโรคนะคะแล้วก็การดูแลนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597นะคะ087-582-0597แล้วก็เบอร์090-984-6751090-984-6751นะคะเป็นเบอร์ของร้านยาไทยโพเงินอภัยภูเบศโอสถค่ะสามารถโทรปรึกษาคุณหมอได้ในวันเวลาราชการค่ะ
1: ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปางทิพย์เทียนทองคุณหมอปุ๊กนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
2: ครับ
0: เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะเราก็มาถึงช่วงปลายชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามรายการไม่ใช่รายการข่าวต้นชั่วโมงนะคะข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันในชั่วโมงที่2ค่ะ
1: ครับผม
5: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
9: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
1: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
7: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายกัญชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอบ้านเก้าอำเภอจตุรัสอำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตีมพระจังหวัดสงขลาท้องฟ้ามีเมฆมากอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกะเปอจังหวัดระนองอำเภอกะปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงสุขภาพนะคะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM 819 891 kHz นะคะคุณเคี้ยวอะไรคะออกอากาศค่ะหลบมุมไปค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับใครที่รักสุขภาพก็แวะเข้ามาได้นะคะทางช่องทางนี้เลยค่ะ Metro Live ตอนนี้ก็ขึ้นภาพไลฟ์สดอยู่นะคะมีช่องบ้านดำด้วยนะคะกบอบค่ะร่วมจัดรายการกับเรานะคะ
3: ครับมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันครับกับวันนี้
2: ค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะบอกว่าหลายคนที่มีความรักในเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องอย่าเก็บความรักไว้ในใจคนเดียวถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องนำเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความรักเนี่ยให้โลกได้ฟังบ้างค่ะ
3: ความรักนะ
2: ค่ะคือครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการเล่าเรื่อง Love Story Challenge ค่ะเป็นการเล่ารักให้โลกฟังซีซั่น2ใครที่สนใจเนี่ยเตรียมเลยนะคะจับกลุ่มให้ได้นะคะคือการส่งรับสมัครเนี่ยการสมัครเข้าไปเนี่ยจะต้องสมัครเป็นรูปแบบทีมค่ะทีมหนึ่งจะมี4คนนะคะอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง24ปีนะคะ18ไม่เกิน24ค่ะทีมถ้าใครที่ฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมก็ส่งไปสมัครประกวดได้เลยค่ะสตอรี่บอร์ดเนี่ยส่งไปได้เลยนะคะสำหรับเวทีการประกวดเป็นคลิปสั้นสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะก็ไปปล่อยไอเดียได้นะคะเล่ารักที่ปลอดภัยในรูปแบบของตัวเองเลยค่ะใครพลาดซีซั่น1มาแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดซีซั่น2นะคะซีซั่น2นี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะใครที่มีเรื่องความรักอยากจะเล่าต้องเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้โลกรู้ด้วยแล้วก็จะได้รางวัลไปด้วยสำหรับการส่งเข้าประกวดนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง16ตุลาคมนี้ค่ะวันสุดท้ายคือ16ตุลาคมเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการเข้ารอบ20ทีมในวันที่30ตุลาคมค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะรอบสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่ารวมมูลค่าเนี่ย 20,000 บาทนะคะพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเสนียบัตรใบประกาศเสนียบัตรนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะฟอร์มทีมให้พร้อมค่ะ20ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาสตอรี่บอร์ดนะคะสู่คลิปจริงแล้วก็ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้ายนะคะที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะส่งผลงานตัวเองเข้าประกวดได้ไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะรักครั้งนี้ต้องมีเรื่องเล่าค่ะแล้วก็ต้องเล่าให้โลกได้ฟังด้วยนะคะสำหรับ Love Story Challenge ค่ะ
3: ครับผมทำไมพี่กบทำไมพูดถึงว่าคนเราอะเวลามีความรักเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้บอกแชร์ให้คนอื่นฟังเนี่ยมันทำให้คนที่คือเจ้าตัวเนี่ยที่มีความรักเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นหรือยังไง
2: ก็ต้องรู้สึกดีสิเพราะว่าบางทีไม่ต้องแค่เรื่องราวเรื่องรักอย่างเดียวเรื่องรักอย่างเดียวนะเรื่องอะไรก็ตามที่เราได้ไปประสบพบเจอมาแล้วก็มันมีความรู้สึกดีๆมันมีผลดีกับตัวเราเองคนรอบข้างเราก็ต้องเล่าให้คนอื่นได้รู้สิ่งดีๆเราต้องบอกต่ออยู่แล้วไม่มีใครที่จะบอกในมุมไม่ดีของตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป็นสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเขามีคอนเซปต์นะคือเล่ารักที่ปลอดภัยเล่ารักที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณจะเล่ารูปแบบไหนก็ได้เป็นสไตล์ของตัวคุณเองเลยแล้วเหมาะกับสำหรับเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนใหม่18ปีถึง24ปีเนี่ยเป็นเจนที่จะมีความเขาเรียกว่าม
3: ี
2: ความครีเอทมีแล้วก็สนใจในโลกโซเชียลอยู่แล้วคุณก็ต้องใช้ช่วงเวลานี้แหละให้เหมาะสมกับตัวเองนำคลิปดีๆนะคะลองจับกลุ่มดูสัก4คนนะคะแล้วก็ดูด้วยนะอายุอย่าเกินนะ18ปีถึง24เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องไม่ไปก๊อปคลิปของคนอื่นมานะต้องเป็น คลิปแบบออริจินัลของคุณเอง
3: ทำเอง
2: ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปิดโอกาสแล้วค่ะไปเล่ารักให้คนอื่นได้ฟังกันค่ะ
3: ครับผม18ถึง24ก็ประมาณช่วงมหาลัยมหาลัยถึงจบมหาลัยก็จะจบถ้าปริญญาตรีก็จะประมาณ
2: ถึงปี4ปี5ประมาณ
3: นั้นแต่ว่าถ้าจบมหาลัยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะประมาณ22นะ22ซึ่ง24นี่ก็อาจจะถ้านั่นก็คือเหมือนกับ first jobber ก็คือเหมือนกับงานแรก
2: ปี1ปี1เนี่ยอายุเท่าไหร่18
3: ประมาณ18 19ครับแล้วแต่คน
2: 18 19 20 21 22อ่ะประมาณนั้นแต่บางคนที่เขาทำงานแล้วก็ไปเรียนในช่วงอายุ20กว่าอันนั้นก็ยังอยู่ในโหมดได้ค่ะ
3: ใช่
2: ก็ส่งผลงานตัวเองเข้าประกวดดูนะคะก็ถือว่าได้ทำงานแล้วก็สิ่งที่ตัวเองรักอ่ะอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยคุณลองถ่ายคลิปดูทำคลิปดู
3: รักที่ปลอดภัย
2: เล่าเรื่องรักนะคะให้โลกฟัง
3: เป็นเซฟโซนนะครับสำหรับความรักนี
2: ้
3: มาดูข่าวถัดมาบ้างนะครับตอนนี้ไฟเขียวนะครับสำหรับมาตรา33นะครับสำหรับประกันสังคมแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยแล้วก็เกษตรกรนะครับเข้าสู่ประกันสังคมโดยล่าสุดนะครับได้มีการนะครับอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพแล้วก็ว่างงานนะครับคาดว่าปี2573เนี่ยจะมีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนเลยทีเดียวพี่กบ
2: ค่ะ
3: โดยการขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง3กลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกก็มีป่าไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาแม่บ้านนะครับคนสวนคนขับรถส่วนลูกจ้างของนายจ้างแล้วก็ที่มีกิจการประกอบการค้าแผงลอยนะฮะอันนี้ก็คือแม่ค้าพ่อค้านะโดยสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปเลยครับช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทั่งกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรานะครับโดยสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องนะครับ
2: ค่ะ
3: กลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับพี่กบเป็นข่าวดี
2: ข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะมาตรา33ซึ่งตอนนี้เนี่ยครม.ก็เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับด้วยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิทธ
3: ิ
2: ์เป็นสิทธิ์เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนเนี่ยเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเราได้สิทธิ์แล้วเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะต้องมาศึกษาดูว่าสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยมีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างบางคนยังไม่รู้เลยว่าการลาคลอดบุตรลาได้ถึงกี่วันแล้วก็สามารถต่อได้อีกไหมหรือว่าจะต้องรักษาพยาบาลยังไงยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเวลาไปอ่านไม่เป็นไรมาฟังรายการชั่วโมงสุขภาพเราได้
3: เราก็สรุปไปให้เสร็จสับที่เดียวเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับคลอดบุตรทุพพลภาพชราภาพเสียชีวิตแม้กระทั่งว่างงานนี่ยังได้เลยนะ
2: ครับปกติว่างงานเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วหลายๆคนจะทราบอยู่แล้วว่าการว่างงานถ้าสมมติว่าอยู่บริษัทแล้วว่างงานเนี่ยช่วงแรกเราไปยื่นก่อนนะต้องยื่นไปย
3: ื่
2: นไปติดต่อก่อนว่าเราว่างงานเราก็จะได้เงินชดเชยไม่ได้ว่าได้เงินเดือนเต็มนะ
3: ไม่ได้ตลอดไปนะ
2: มันไม่ได้เงินเดือนเต็มนะ
3: เท่าไหร่นะ3เดือนมัน
2: ไม่แน่ใจนะคะก็จะหยุดได้แค่ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่า50หรือ 60% เนาะก็ถือว่ายังมีรายได้พอที่จะให้เราได้หางานใหม่ระหว่างรอนะคะไหนจะค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าอยู่หลายๆอย่างแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่าทำให้ตัวเองตกงานดีที่สุดนะคะแต่การตกงานเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถูกไล่ออกนะการที่คุณทำผิดระเบียบทำผิดกฎของหน่วยงานแล้วคุณถูกเชิญออกอันนี้คุณไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบริษัทเนี่ยเลิกจ้างด้วยเหตุผลนู่นนั่นนี่อันนี้คุณได้
3: แล้วถ้าลาออกเองได้ไหมครับ
2: ลาออกเองก็ไม่ได้ค่ะ
3: ก็คือต้องเกิด เหตุ something ที่ไม่ได้เกิดจากตัวเอง
2: ใช่ค่ะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่วงนี้เป็นช่วงยังอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะเพราะฉะนั้นเวลามีฝนมาเนี่ยโอเคอากาศมันก็สบายสบายเย็นเย็นแต่มันก็ไม่ได้ฝนตกทุกวันไงมันยังมีอากาศร้อนวันหนึ่งเนี่ยฝนตกตอนเช้าตอนกลางวันก็ร้อนจัดละตอนเย็นมาฝนอีกนะคะบางคนไปตากฝนสลับไปมาแบบนี้เจ็บป่วยได้ง่ายฝนตกสลับอากาศร้อนเชื้อโรคในอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเติบโตได้ดีเลยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะโรคอาหารเป็นพิษนะคะโดยเฉพาะอาหารที่อาจจะปรุงแล้วไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่นะคะไม่ได้สุกแบบเดือดหรืออาหารค้างคืนค้างมื้อแล้วนำมาอุ่นใหม่หรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมคือบางอย่างเนี่ยมันต้องแช่ตู้เย็นเนาะต้องปิดผนึกเรียบร้อยแล้วก็แช่ตู้เย็นแต่บางคนเนี่ยโอ้โหกว่าจะแช่ตู้เย็นจนอาหารเนี่ยมันเริ่มที่จะมีปัญหาละเริ่มที่จะแบบจะเสียแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นการป้องกันง่ายๆหลักง่ายๆเลยที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยย้ำเตือนกันก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่เกี่ยวกินสุกกินสุกกินร้อนแล้วก็ต้องสะอาดด้วยค่ะสุกก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อย่างสม่ำเสมออันนี้ดีมากๆ
3: ไม่กินของดิบ
2: ถูกต้องแล้วก็การกินร้อนอาหารที่เก็บไว้นานเนี่ยจำเป็นต้องเอามาอุ่นให้ร้อนให้เดือดนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะกินอาหารเราผัดอาหารสักเมนูนึงอะทำเมนูเสร็จปุ๊บเรารู้ละว่าเราต้องเผื่อวันอื่นด้วยก่อนที่คุณจะตักมารับประทานทั้งหมดเนี่ยคุณต้องแบ่งก่อนนะในกระทะเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนเนาะส่วนหนึ่งคุณจะกินใส่จานกินให้หมดไปอีกส่วนหนึ่งทิ้งไว้ให้เย็นๆแล้วก็ตักใส
3: ่
2: กล
3: ่
2: องจะเป็นกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปิดฝามิดชิดนำเข้าแช่ตู้เย็นนะคะและหลังจากนั้นถ้าเราจะรับประทานก็นำมาอุ่นให้ร้อนให้เดือดก่อนนะคะถึงจะเขาเรียกว่ามันจะได้ปลอดภัยนะคะสำหรับการรับประทานส่วนความสะอาดอันนี้ต้องเลือกค่ะอาหารต้องสะอาดน้ำดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มต้องสะอาดแต่ไม่ใช่แค่อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะภาชนะที่ใส่อ่ะก็ต้องสะอาดด้วยเหมือนกันเวลาที่เราไปกินอาหารตามร้านต่างๆเราก็ต้องหมั่นสังเกตว่าถ้าเกิดร้านนี้ไปแล้วโอ้โหมันไม่ได้เลยอ่ะทั้งแมลงวันทั้งเราเห็นอยู่แล้วคราวหน้าเราก็ไม่ต้องไปนะเราไม่ต้องไปดีที่สุดแล้วก็ล้างมือให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยได้กินยังไงก็ตามนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่การเลือกเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำเลยเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารไปตลาดเนี่ยคุณเคยไปตลาดไหม
3: เคยตลาดสดใช่ไหมเคยอยู่แล้วสิ
2: คือต้องถามก่อนเพราะว่าผู้ชายเขาจะไม่ค่อยจ่ายตลาดไหม
3: ก็ถามว่าเคยไหมเคยแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยไง
2: ไม่เหมือนผู้หญิงเนาะ
3: ทีนี้ทำไมครับ
2: ไปตลาดเนี่ยเราก็จะเจอร้านค้ามากมายเนาะบางร้านเนี่ยความสะอาดก็มันไม่ผ่าน
3: อ
2: ะสำหรับ
3: แน่นอน
2: มันไม่ผ่านแต่บางร้านก็สะอาดแต่ทุกวันนี้ไปดูตลาดสดต่างๆนะยกระดับมาเยอะเลยคุณ
3: ดีขึ้นเยอะจาก
2: ดีขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีน้ำมาเจอแฉกขังอะไรต่างๆนานานะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบตลาดที่เขาทำใหม่ด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าตลาดเก่าๆอย่างตลาดห้วยขวางมันเลี่ยงไม่ได้อะที่มันมีความเฉอะแฉะเนาะคุณออมใครที่เคยไปตลาดห้วยขวางอาจจะรู้ว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แออัดคือมันเป็นพื้นที่ถนนเนาะแล้วก็น้ำมันเฉอะแฉะน้ำจากการล้างการล้างอะไรล่ะเนื้อทรงเนื้อสัตว์มันก็ไหลอยู่อย่างนั้นแล้วเราทำให้เราแบบการที่ซื้ออะไรมาก็ตามเนี่ยถ้ามันจำเป็นว่าต้องซื้อมาต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดดีที่สุดนะคะปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางเนาะไปจนถึงปลายทางคือรับประทานเข้าปากเราเนี่ยต้องดูความสะอาดดูความเหมาะสมกับร่างกายเราด้วยค่ะ
3: ครับผมก็อันนี้ make sense
2: ค่ะ
3: สำหรับมันเป็นอันที่พี่กบว่าคือโรคอะไรนะครับพี่เรานั่นโรคอาหาร
2: เป็นพิษอาหารเป็นพิษน่ะเพราะว่ามันอากาศมันยังร้อนอยู่ไงแต่เมืองไทยเนี่ยมันหาหน้าหนาวไม่ค่อยเจอ
3: แล้วมันจะมาเมื่อไหร
2: ่มันจะหาหน้าหนาวไม่ค่อยเจอนะคะช่วงนี้เนี่ยคนก็จะท้องเสียง่าย
3: แต่ว่าขนาดช่วงหน้าฝนเนี่ยคือปกติผมเคยได้ยินแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีอาหารเป็นพิษท้องเสียใช่ไหมโอ้โดยพวกเรานี่เพิ่งประสบเลยนะท
2: ้
3: องเสีย
2: ท้องเสียแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วไม่ถึงขั้นท้องเสียเขาเรียกว่าถ่ายท้อง
3: แหละ
2: ถ่ายท้อง
3: ก็เหนื่อย
2: ถ่ายท้องกับท้องเสียมันจะต่างกันนะถ้าท้องเสียคือจะไหลเป็นน้ำติดเชื้อไหลเป็นน้ำแต่ถ่ายท้องเนี่ยก็จะเป็นแบบเหลวๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ่ายบ่อย
3: ก็
2: เร
3: ีย
2: กว่าถ่ายท้องขออภัยนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านกำลังรับประทานมื้อกลางวันเพราะว่าช่วงเวลานี้หลายคนก็เริ่มรับประทานมื้อกลางวันแล้ว
3: พักกลางวัน
2: ค่ะต้องขออภัยมากๆเลยค่ะ
3: ก็เป็นการแชร์
2: ใช่ค่ะไปกันต่อค่ะคุณค่
3: ะก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสำหรับข่าวดีเหมือนกันสำหรับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่า3หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้รับรางวัลครับหน่วยงานโดดเด่นด้านการสื่อสารโซเชียลมีเดียและกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคนะครับเข้ารับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากงาน Thailand Social Government Award นะครับซึ่งจัดโดยบริษัทไวซ์ไซต์ประเทศไทยจำกัดนะครับโดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด
2: ่
3: นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียโดยการประเมินรางวัลดังกล่าวเนี่ยใช้เกณฑ์ Social Metric for Government นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างความไว้วางใจของสาธารณะที่มีต่อหน่วยงานรัฐโดยพิจารณาจาก3มิติหลักนะครับก็คือ1ความเกี่ยวเนื่องและการเชื่อมโยงพันธกิจความสามารถความสม่ำเสมอในการสื่อสารนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือการตอบสนองอย่างเหมาะส
2: ม
3: ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของหน่วยงานภาครัฐนะครับกว่า300หน่วยงานเลยนะฮะก่อนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาจากหลากหลายสาขาคัดเลือกนะครับ50หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ซึ่งมีหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้รับรางวัลรวมเนี่ย3หน่วยงานด้วยกันก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมการแพทย์แล้วก็กรมควบคุมโร
2: ค
3: มันก็เป็นการสะท้อนถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาการสื่อสารภาครัฐให้มีความถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงประชาชนแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมดีเยี่ยม
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นข่าวดีนะพี่
2: เป็นข่าวดีค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราทุกคนก็ต้องทราบกันด้วยนะคะ
3: คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยสุขภาพของเราหรือว่าสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งในเมื่อเขามีแพลตฟอร์มที่ได้รางวัลในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ได้รางวัลเกี่ยวกับการสื่อสารเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ต่อไปนี้คนประชาชนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารที่กระทรวงเนี่ยเอามาเผยแพร
2: ่
3: เพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มใหม่ๆเนอะในโซเชียลมีเดียแล้วก็เขาได้รางวัล
2: อ
3: ะพี่กบซ
2: ึ่
3: งนั่นเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ
2: ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้รางวัลเหมือนกันนะ NBT Connect ก็ได้รางวัลเกี่ยวกับดิจิทัลเหมือนกันนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องระบบดิจิทัลแล้วเนี่ยมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็ได้มีการยกระดับมากขึ้นทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็ได้ไปพร้อมกับผู้บริหารและก็บุคลากรที่ทำงานด้านระบบสุขภาพดิจิทัลค่ะไปร่วมการประชุมวิชาการแล้วก็การแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัลค่ะภายใต้แนวคิดเชื่อมข้อมูลเชื่อมการดูแลสู่ระบบสาธารณสุขไทยแบบไร้รอยต่อค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่25ถึงเมื่อวานนี้ถึงวันที่26นะคะที่ผ่านมาโดยมีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะเป็นประธานในการเปิดงานด้วยค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพไทยเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะงานด้านการป้องกันควบคุมโร
3: ค
2: แล้วก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้ได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็มีความแม่นยำเพื่อที่จะสามารถเฝ้าระวังวิเคราะห์แล้วก็ตอบโต้สถานการณ์โรครวมไปถึงภัยสุขภาพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะ ในเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ในการให้บริการเท่านั้นแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะคะของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยคือท่านมองแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงการมีระบบที่ทันสมัยเท่านั้นนะแต่ต้องเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของทุกภาคส่วนเนี่ยนำไปสู่การป้องกันโรคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งประชาชนเองก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็บุคลากรก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปค่ะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของประชาชนควบคู่กันไปค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านก็ยังมองอีกว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อที่จะสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงผลงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลค่ะรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายขึ้นมาที่จะร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนพอเป็นรูปธรรมมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะมีประสิทธิภาพมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากิจกรรมที่สำคัญก็คือการประชุมวิชาการแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลการระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจนะคะจากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคีเครือข่ายอีกมากมายค่ะส่วนใครที่ได้ไปงานนี้รับรองว่าโอ้โหเต็มอิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายคนไปมาแล้วก็บอกว่าโหดีมากๆเลยนะคะกรมควบคุมโรคเองนะคะก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยรวมไปถึงพวกข้อมูลด้านสุขภาพมาปรับใช้เข้ามาสนับสนุนภารกิจด้านการเฝ้าระวังการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรครวมไปถึงภัยสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าการที่ประชาชนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปหาคำปรึกษาข้างนอกเลย
3: ครับ
2: สามารถเข้าถึงสื่อได้เร็วได้สะดวกรวดเร็วทันสมัยแล้วก็มุ่งพัฒนาระบบกลไกการทำงานเนี่ยให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของประชาชนและที่สำคัญค่ะก็จะขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยนั้นให้มีความทันสมัยมีความเชื่อมโยงตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของพี่น้องคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
3: โอ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ
2: ที่น่าสนใจเลยแหละคุณนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะ AI ค่ะคุณ
3: แต่ว่าอย่าง AI เนี่ยคือเราพูดกันบ่อยพี่กบแต่ว่าคือเราเอามาใช้เนี่ยสำคัญนะคือผมเคยคุยกับเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งที่จัดรายการด้วยกันเนี่ยครับเขาบอกว่าคือ AI เนี่ยเอาเข้ามาใช้ก็จริงดีก็จริงแต่ถามว่าเราไม่ได้ให้เขาเนี่ยเข้ามาแทนที่เรานะ
2: ไม่
3: คือถ้าเอามาแทนที่เรา
2: เนี่ยมาใช้ประโยชน์เสริมมาใช้เสริมในการพัฒนา
3: ใช่ซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นคนคอนโทรลเขาถ
2: ู
3: กไหมคือเขามาเนี่ยคือเราเนี่ยจะเป็นกรอบใหญ่เนาะแล้วเราวางดิเรกชันให้เขาคิดให้เขาทำงานตรงนี้ให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่ AI เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนคนคนหนึ่งแทนคุณแทนใครคนหนึ่งเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าอันนั้นจะเกิดผลเสียละ
2: ใช่ค่ะ
3: จะมีคนตกงานทันทีที่สำคัญแทนที่คุณจะได้คิดเองหรือบางทีสิ่งที่เขาเข้ามาทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูก 100% นะ
2: มันไม่ได้ 100% เพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าลดระยะเวลาลดต้นทุนลดสมองเราด้วยในส่วนนึง
3: ซึ่งนั่นไง
2: แต่ว่าเราต้องระมัดระวังให้ดีนะ
3: ครับ
2: เพราะว่า AI เนี่ยเขาก็จะไปจำมาแต่ว่าในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไปอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก่อน
3: ถูกต้องคืออย่างที่ผมบอกอ
2: ะ
3: ลดสมองการใช้สมองซึ่งนั่นแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณใช้มันบ่อยๆจนกระทั่งลืมตัวไม่ว่าจะทำอะไรกับ AI ทีเนี้ยแหละคุณคิดไม่เป็นแน
2: ่ใช่ค่ะ
3: สุดท้ายเนี่ย เขาจะเข้ามาเหมือนเป็นแค่ตัวช่วยเป็นเครื่องมือเฉยๆแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องคิดแล้วก็ต้องเอาสมมติว่า AI เขาคิดงานให้เรางานหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเช็คอยู่ดี
2: ต้องเช็คความถูกต้องนะคะโดยเฉพาะไอ้ถ้าเป็นในสายอื่นๆยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายทางความมั่นคงเรื่องของสาธารณสุขอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของการความเป็นความตายอ่ะชีวิตคนเนี่ยบางทีการใช้ AI คุณหมอก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปใช้ถึงขั้นสูงสุดแล้วแต่ว่าใช้ในระดับที่ทางการแพทย์เนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วก็เป็นการประหยัดเวลาที่ใช้ AI เข้ามามีการประมวลผลเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราไปปรึกษาแทนที่จะต้องใช้คนยกหูคอยใช้ AIนะคะก็จะตอบได้ในพื้นฐานเบื้องต้นในการรักษาในการที่จะดูแลสุขภาพได้
3: ใช่ก็คือว่าใช้อย่างมีลิมิตแล้วกันแล้วก็อย่างมีขอบเขตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กระทบต่อคุณภาพแล้วก็ชีวิตของคนทำงานคนอื่น
2: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI นะคะอันนี้เราไม่ได้มองว่าในมุมของราชการนะในมุมของทั่วๆไปอย่างภาคเอกชนหรือว่าคนทั่วๆไปใช้ AI เข้ามาสร้างรายได้ในโลกโซเชียลเนี่ยคุณเปิดเข้าไปดูเลยตอนนี้เนี่ยละครเมื่อก่อนจะมีละครคุณธรรมของไทยใช่ไหม
3: เป็นซีรีส
2: ์เป็นนักแสดงเป็นตัวคนนี่แหละปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยละคร AIเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเขาสามารถที่จะก็คือมาจากคนนี่แหละคนเขาก็ทำช่องขึ้นมาแต่สร้างใช้ AI แต่ทุกอย่างก็ต้องจ่ายเงินให้กับการซื้อความสะดวกสบายเข้ามาแต่เราเมื่อเราได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แต่เราอย่าลืมนะคะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยยังต้องกินต้องใช้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องใช้คนไทยด้วยกันเนี่ยทำงาน มีลู่ทางในการทำมาหากินนะคะอย่าไปใช้เครื่องมือจนกลายเป็นว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ไปหมดแล้ว
3: จริงๆเวลาพี่กบดูละคร AI เนี่ยคือผมเนี่ยเคยดู
2: มันได้ความตลก
3: AI แต่ถามว่ามันจริงๆบางเรื่องเนี่ยพี่กบมันยังสู้ละครที่คนแสดงจริงไม่ได้นะฮะ
2: แต่คนเนี่ยจะติดละคร AI ตรงไหนรู้ไหม
3: คอนเทนต์
2: เ
3: หรอ
2: ไม่ใช่คอนเทนต์ธรรมดามากเลยอันนี้ในมุมมองนะหลายคนที่ดูมาแล้วติดตรงที่ว่าหน้าความสวยความเป๊ะของรูปภาพคือรูปภาพของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะคือ
3: Generate
2: กำหนด
3: ได
2: ้กำหนดออกมาได้ว่าอยากจะได้หล่อแบบไหนอยากจะได้สวยแบบไหนคุยมันคือพระเอกนางเอกในฝันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในฝันหมดเลย
3: เป๊ะ
2: นี่แหละคนก็ไปติดตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเนื้อหาอะไรไม่ติดเพราะว่ามันก็ธรรมดาพื้นทั่วไปหรือแม้แต่การพูดกันอะไรเขายังพูดไม่ถูกเลย
3: อ
2: ันนั้นคือเราสามารถที่จะแยกแยะได
3: ้เออแต่ว่าเรื่องคำพูดนี่แต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมเคยดูเหมือนกันแต่ผมมันไปติดใจตรงคอนเทนต
2: ์
3: เพราะว่าอะไรไหมเดี๋ยวนี้มันชอบเอาคอนเทนต์ที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้แบบคนเน
2: ี่ย
3: เข้าไปดูกัน
2: แ
3: บบด
2: ู
3: กันเยอะพี่กบ
2: สายที่เลือกคุณอาจจะดูในสายนี้ AI ก็จะจำไปแล้วว่าสายนี้แต่ดิฉันจะดูเป็นแบบว่าตะมุตะม
3: ี
2: ตะมุตะมีเป็นละครแบบน่ารักคุณธรรมอ่ะเป็น AI คุณธรรมแบบว่ามีพ่อมีแม่มีลูกมีขายของมีช่วยแม่อะไรประมาณอย่างนั้น
3: แต่อันนี้
2: เลือกต้องเลือก
3: แต่เห็นด้วยอย่างว่าภาษาบางทีมันยังไม่ค่อยถูกในการพูดแล้วก็สุดท้ายแล
2: ้
3: วใช่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะพี่กบหรือผมอ่
2: ะ
3: คือจากละครประเภทตะมุตะมิหรือว่าประเภทที่อาจจะแบบดราม่าดึงดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเราต้องมีวิจารณญาณในการรับชม
2: ทุกคนเลยนะคะการที่จะชมอะไรก็แล้วแต่นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยต้องใช้สติต้องมีสตินะคะแล้วก็ต้องรอบคอบในการที่จะไม่ไปกดลิงก์อะไรก็แล้วแต่นะอันตรายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณทิมมี่ใช่ไหม
3: ใช่แล้วเรามาในเรื่องของอันนี้เป็นศัพท์ใหม่พี่ปิ๊กพอรู้จักคำว่าแก๊สไลท์นิ่งไหมครับ
2: ไม่รู้จักค
3: ่ะผมมาพอทราบ แต่ว่าจริงๆศัพท์คำนี
2: ้
3: มันไม่ได้เป็นที่รู้จักทั่วไปมันเป็นศัพท์เฉพาะนิดนึงซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เขาถามว่าแก๊สไลท์นิ่งคืออะไรแล้วทำไมมันจึงท็อกซิกต่อความสัมพันธ์ท็อกซิกก็คือเหมือนกับว่าเป็นพิษมันดูแบบหมองหม่นแล้วเ
2: กินป่วยทั้งจิตทั้งอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
3: okay.
2: เดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:43 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับช่วงสุขภาพค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ครับก็เดี๋ยวเรากำลังต่อสายไปที่คุณทิมมี่นะครับนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์คลินิกสักครู่นะครับระหว่างรอคุณออมต่อสายนะครับพี่กบอย่างแก๊สไลนิ่งนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันโอเคมันสับเฉพาะนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันคือเรื่องของการแบบเหมือนการถ้าพูดภาษาไทยเนาะ
2: ม
3: ันเหมือนการปั่นประสาทนะครับทำให้คนเหมือนยั่ว
2: ยั่วโทสะอะไรประมาณนั้นยั่วโทสะแบบชาวบ้านก็คือยั่วโทสะ
3: คือผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เหมือนกับหลอกลวงทำให้เขารู้สึกมีอารมณ์ร่วมอารมณ์อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เหมือนกับโหเสียสุขภาพจิตอย่างรุนแรงแล้วมันท็อกซิกของความสัมพันธ์แน่นอนอยู่แล้วนะอ่ะเขาบอกว่าสายพร้อมนะครับขอต้อนรับนะครับคุณเบญญารัตน์จันทร์เปล่งนะครับคุณทิมมี่นักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะครับในประเด็นแก๊สไลนิ่งคืออะไรแล้วทำไมมันจึงท็อกซิกต่อความสัมพันธ์สวัสดีครับคุณทิมมี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สว
2: ั
10: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทิมมี่อย่างเมื่อกี้เราได้เกริ่นกันไปแล้ว

0: พระเอกเนี่ยค่ะทำอะไรบางอย่างให้นางเอกรู้สึกสงสัยในตัวเอง
1: คือ
0: การกระทำนั้นคือการหลีไฟหลีเตาเลยเป็นที่มาของคำว่าแก๊สเห็นไหมคะหลีเตาทุกวันแล้วนางเอกก็บอกเตามันลดลงนี่แต่ให้บอกไม่นะก็เท่าเดิมเนี่ยทำให้นางเอกคิดไปเองว่าเฮ้ยฉันคิดไปเองอะว่าแบบเปลวไฟมันลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำนี
2: ้
0: ซึ่งเมื่อกี้ก็แอบได้ยินนิดนึงแล้วที่คุยกันว่าการทำอย่างนี้เพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสงสัยในตัวเองใช่เลยค่ะ
1: ถ้าพูดเป็นภาษาแบบเอาศัพท์แบบบ้านๆเลยอ่ะคือความหมาย
0: บ้านบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: บ้านบ้านคือง่ายๆแบบนี้
0: ไม่ใช่ค่ะแต่มันจะกลายเป็นว่าเอาความหมายบ้านๆของราชบัณฑิตนะคะมันคือราชบัณฑิตเขาบอกว่ามันคือการใส่ไฟค่ะ
1: โอ้การใส่ไฟ
0: ทำให้คนที่เราคุยด้วยแต่การใส่ไฟอันนี้คือไม่ได้ทำให้แบบทะเลาะกับคนอื่นนะคะแต่เป็นการใส่ไฟทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกสงสัยในความสามารถของตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะฉันจำผิดหรอหรือว่าเป็นฉันเองที่ผิดไปซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่านะมีเป้าหมายว่าเพื่อจะควบคุมอะไรบางอย่าง
1: ก็หมายความว่า
0: ควบคุมการกระทำค่ะ
1: เป็นการใส่ไฟแต่ไม่ได้ใส่ไฟคนอื่นคืออารมณ์ตัวเราเองนี่แหละ
2: อย่าง
1: น
2: ี้อย่างนี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่คุณทิมมี่คือผมอะคิดว่ามันคืออันนี้มันคิดว่ามันคือการปั่นประสาทของอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกสับสนหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ใช่พอจะเชื่อมโยง
0: ได้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พอเราเป็นง่ายๆเนาะก็จะเป็นการใส่ไฟแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันก็คือการถ้าเราพูดว่ามันคืออะไรทางจิตวิทยามันก็คือการปั่นประสาทหรือการควบคุมทางจิตใจมันเป็นการบทสนทนาที่ปั่นประสาทคนเพื่อต้องการจะควบคุมเขาเพื่อจะเมนิปูเลตเขาทำให้เขาไม่มั่นใจเพื่อเราจะได้ควบคุมได้ค่ะมันจะเป็นบทสนทนาแบบนึงที่จะบีบบังคับให้เขารู้สึกอย่างนั้นค่ะ
1: พอเรารู้แล้วว่าแก๊สไลติงเนี่ยคืออะไรทีนี้มันไปเกี่ยวข้องยังไงคะกับการที่เกิดความท็อกซิก
0: อย่างเช่นถ
2: ้
0: าสมมติเราเป็นเราเนาะกับความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเราที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาแล้วเราถูกบอกว่ามันไม่มีปัญหานะเธอคิดไปเองปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเธอผิดนี่หรือเราตกลงกันแล้วว่าจะอย่างนี้อย่างนี้อ้าวฉันไม่เคยตกลงนะเธอไปตกลงกับใครมาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันจะต้องความสัมพันธ์ของคนทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรอะค่ะมันต้องมีความ trust หรือความเชื่อใจดังนั้น gaslighting มันจะทำให้ไม่เกิดความเชื่อใจอันนั้นค่ะทำให้ trust มันลดลงพอมันลดลงแล้วคนก็จะเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันผิดหรือเปล่าเฮ้ยฉันจำผิดหรอเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วมันก็จะส่งผลต่อเขาเรียกว่านะสุขภาพจิตของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคนที่แก๊สไลท์นี่ค่ะมันก็เลยท็อกซิกเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งและเราสุขภาพจิตดีและรู้สึกดีไปด้วยกัน
2: เข้าใจเลย
0: คือ
2: ครับฟังแล้วมันเหมือน2บอใบไม้ที่ผมคิดได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยถ้าสมมุติเราคุยกับคู่สนทนาสักคนนึงเนี่ย2บอใบไม้ที่ผมคิดได้นะคุณทิมมี่คือบอใบไม้แรกภาษาอังกฤษคือเบลมอีกหนึ่งบอใบไม้ภาษาไทยคือโบยซึ่งกลายเป็นว่าการที่เราคุยกับเขาอีกคนนึงเนี่ยซึ่งจริงเขาไม่มีความผิดหรอกหรือว่าเขาเป็นแฟนเราหรือเป็นเพื่อนเราก็ตามแต่เมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราเบลมนะเบลมโทษคุณนู่นนี่นั่นต่อให้วันนี้ฝนไม่ตกก็คุณใส่เสื้อสีแดงมาเหมือนทั้งเบลมทั้งโบยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของความท็อกซิกเนี่ยไหม
0: ใช่เลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่ามันมี5พฤติกรรมที่สังเกตได้ง่ายๆค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เบรมโบยใช่เลยค่ะอย่างเช่นคิดไปเอง
2: นะคิดเองนะคุณเดมี
0: ่คิดไปเองหรือว่าปฏิเสธสิ่งที่เคยตกลงกันอย่างที่พูดไปตอนแรกอะค่ะไม่นะไม่เคยบอกนะว่าจะพาไปเที่ยวไม่นะไม่เคยบอกนะว่าจะกลับตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โยนความผิดกลับเมื่อเราพูดถึงปัญหาเราบอกว่าเราทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้บ่อยมากเลยคุณกลับบ้านช้าสมมติในความสัมพันธ์นะคะ
2: ครับ
0: ก็คุณนั่นแหละทำให้ผลกลับบ้านช้าหรือที่เจอบ่อยๆคือนอกใจแล้วบอกว่าเพราะคุณไม่มีเวลาให
2: ้
0: เพราะคุณไม่มีเวลาให้ผมคุณไม่สนใจผมเลยคุณทำแต่งานแต่ว่าเหตุผลพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่จะนอกใจกันแต่เราแบบโดนโยนความผิดให้เราก็จะกลายเป็นว่าอ๋อเพราะฉันผิดหรอฉันไม่ให้เวลาเขาอ๋อโอเคฉันผิดหรือบิดคำพูดค่ะกลายเป็นว่าเอาก็วันนั้นเธอพูดอย่างนี้นี
2: ่
0: กับอีกอันนึงคือด้อยค่าผ่านคำพูดอย่างเช่นทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อ่ะอ๋อเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ท็อกซิกชัดเจนมากเลยพี่บอกแล้วผู้ฟังนะคืออย่างน้อยๆอ่ะสมมติว่าผมเป็นผู้ถูกกระทำนะถูกตัวแก๊สไลนิ่งเนี่ยตัวเนี้ยเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยแน่ๆเลยอย่างแรกเลยคือเราสับสนอย่างที่สองคือเราเสียความมั่นใจอย่างที่สามก็คือเรารู้สึกมันบั่นทอนจิตใจอ่ะ

0: เรารู้สึกว่าส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความจริงใจหรือเปล่าใช่ไหมคุณทิมมี
1: ่พอเราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันจริงใจนะแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราผิดอย่างเดียวเลยอ๋อฉันต้องเป็นคนปรับฉันต้องเป็นคนผิดนะเพราะอย่างที่บอกค่ะพอในความสัมพันธ์เสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าเรารักกันนะเพียงแต่เธอไม่ดีอ่ะเพราะอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เราถึงไปต่อไม่ได้เพราะเธอทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอ๋อฉันเองฉันผิดฉันต้องปรับนะฉันต้องเบาตรงนี้ลงนะเขาไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไมฉันพูดขอโทษบ่อยจังเลยฉันต้องเป็นคนขอโทษตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้สังเกตว่าเราอาจจะยังอยู่ในการถูกแก๊สไลติ้ง
0: ก็มันพูดถึงว่าความท็อกซิกเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราสมมติคุณทิมมี่สมมติว่าเราเจอเคสเนี้ยนะครับสมมติเราเป็นคนที่ถูกกระทำก่อนเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับลดความท็อกซิกในจิตใจเราหรือว่าเราอาจจะส่งโซลูชันบางอย่างไปสู่คนที่ทำเราเนี่ย มีวิธีแก้อะไรยังไง
1: อย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกบางอย่างอย่างเช่นรู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าตั้งคำถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยฉันเหรอวะฉันผิดเหรอวะหรือทำไมเดี๋ยวนี้ฉันพูดขอโทษบ่อยจังเลยหรือรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอกับเขาเลยอ่ะหรือดีไม่พอต่อการทำงานนี้เลยรวมถึงพยายามต้องหาสาเหตุเยอะๆมาเพื่ออธิบายสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อนั้นนะคะถ้าสมมติเรารู้สึกอย่างนี้แล้วให้เราย้อนถอยกลับมาค่ะถอยกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเพื่อดูก่อนนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ค่ะว่าเราถูกแก๊สไลท์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ถ้าเราย้อนกลับมาแล้วเราเจอว่าเฮ้ยเราถูกแก๊สไลท์จริงๆอ่ะหนึ่งลองหาคนที่เป็น second opinion คุยว่าใช่ไหมนะสิ่งที่เราคิดมันถูกไหมอย่างที่บอกค่ะบางทีเราเข้าข้างตัวเองได
0: ้
1: ด
0: ัง
1: นั้นให้มี second opinion third opinion ให้ดูค่ะว่าจริงๆแล้วฉันผิดจริงไหมแก๊สเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฉันผิดจริงไหมพอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกล้าที่จะถอยออกมาค่ะพอถอยออกมาเสร็จเรารู้ว่าสมมติว่ามันเรื่องแก๊สไลท์ที่ถึงขั้นต้องเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะต้องเก็บหลักฐานที่โดนแก๊สไลท์หรือถ้าเป็นเรื่องแค่ความสัมพันธ์และรู้สึกไม่ดีจริงๆเราเก็บหลักฐานที่เราก็เคยบอกคุณไงอันนี้พิมพ์ไว้บอกไว้ว่านี่ไงหลักฐานที่เราเคยบอกหรือที่เราเคยคุยกันสัญญากันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บหลักฐานเพื่อมาบอกเขามาตอบโต้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่ามันแย่มากๆจริงทำให้เราดาวแล้วดิ่งแล้วสงสัยในตัวเองมากๆจนเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะค่ะเราต้องกล้าที่จะจบความสัมพันธ์ค่ะ
0: จบความสัมพันธ์
2: จบความสัมพันธ์อันนี้คือเป็นขั้นสูงสุดแล้วใช่ไหม
0: ใช่แต่ผมว่าแฟร์ที่สุดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันท็อกซิกเยอะๆเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดนะที่คนคนนึงจะเลือกเดินออกมาหรือว่ายุติความสัมพันธ์นั้นเนี่ยใช่ไหมครับคุณทิมมี่ครับ
1: ใช่เลยค่ะแต่การยุติความสัมพันธ์อาจจะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงความสัมพันธ์เนาะการยุติอาจจะเป็นผลทางสุดท้าย
0: ครับ
1: หนึ่งถ้าเรารักกันจริงค่ะความสัมพันธ์เรามันแน่นแฟนกันจริงเมื่อเราพูดหรือเราฟีดแบ็กอะไรออกไปอีกฝั่งหนึ่งจะฟังและปรับตามถ้าสมมติว่าบางครั้งเขาอาจจะแก๊สไลท์เราโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเตือนเราบอกเขาแล้วเขาเอ้ยขอโทษแล้วพร้อมที่จะปรับอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าบอกไปแล้วพูดไปแล้วแล้วมันก็ยังไม่ใช่อ่ะดังนั้นการจบความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นหนทางสุดท้ายค
0: ่
1: ะ
2: มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะถ้าเราตัดสินใจแล้วแต่ว่าค่ะแต่เราก็ต้องตั้งรับในระดับหนึ่งก่อนใช่ไหมคะว่าจะลองดูซิสักหนึ่งสองสามไล่สเต็ปดูว่าถ้าแบบนี้แล้วไม่ได้แบบนี้แล้วไม่ได้สุดท้ายจบความสัมพันธ์
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าการมีความสัมพันธ์เราควรคุยกันก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเลิกเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นยากถูกไหมคะกว่าเราจะสืบกันมากกว่าเราจะปูทางมาถึงตอนนี้ดังนั้นให้โอกาสค่ะเพราะอาจจะไม่ใช่เขาแต่อาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราแบบเผลอแก๊สไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นลองคุยแล้วตอบกันก่อน
2: คุณเทมี่ถ้ากรณีแบบนี้สมมติว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นคู่รักกันนะคะอยู่กับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาไม่เคยที่จะมองตัวเองเลยว่าเขาคือต้นเหตุแล้วมันก็จะพอจบความสัมพันธ์กับเราแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสร้าง
0: สิ่งนั้น
2: ลักษณะแบบนี้อีกกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจะทำยังไงดีคะว่าเราจะหยุดพฤติกรรมของเขาได้ค่ะ
1: จะบอกว่าเราไม่สามารถหยุดเขาได้ 100% นะคะแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือฟีดแบ็กเขาอย่างที่บอกค่ะก ่อนที่จะจบความสัมพันธ์หรือยังไงเราก็ตามเราอะเราบอกเขาได้ถูกไหมคะถ้าเราอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน
2: แต่ถ้าบอกไม่ได้
1: เราสามารถบอก
2: แต่ก็มีนะคุณจะมีบอกไม่ได
1: ้จริงๆเจอเยอะเลยค่ะที่คนมาปรึกษาเพราะอีกคนหนึ่งแก๊สไลท์เราอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาแล้วค่ะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำหรือเราอาจจะบอกผู้เขาเรียกว่านะผู้มีอำนาจเหนือกว่า
0: บังคับบัญชาอีกต่อหนึ่ง
1: หัวหน้าก่อนค่ะก็คือผู้มีคำชาติเหนือเรานิดนึงก็คือหัวหน้าถ้าหัวหน้าแล้วยังไม่มีอะไรก็ต้องให้หัวหน้าบอกเป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงถ้ามีคนอย่างนี้ในองค์กรแปลว่าองค์กรอาจจะไม่มีความสุขหรือผลงานขององค์กรอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
0: สรุปหัวหน้าบอกไม่ได้
2: จะเกิดผลเสียกับองค์กรได้ไงในภาพรวมแล้วเนี่ยคือสรุปแล้วเราไม่สามารถบอกได้แต่ว่าไอ้การที่บอกไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าสมมติว่าในสเต็ปหนึ่งที่ไม่สามารถบอกเขาได้แต่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับสมมติว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยสัก10คนกับ1คนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้ว10คนนี้อยู่แล้วมีความสุขดีแต่ก็กลายเป็นว่า1คนนี้ที่เดินออกไปเนี่ยไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นว่าเราก็สงสารมองอีกมุมหนึ่งค่ะคุณทิมมี่ว่าจะทำยังไงดีให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะได้หลุดพ้นตอนนี้เขาก็เริ่มระส่ำระสายเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้เรื่องจริงแน่เลยค่ะ
2: อันนี้คือประสบการณ์ที่เจอมาเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได
0: ้คุณทิมมี่ดูออก
1: แต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอีกฝั่งอีกกลุ่มหนึ่งระส่ำระสายแปลว่าเขาเริ่มเอ๊ะดังนั้นถ้าเริ่มเอ๊ะแล้วเราเห็นเขาระส่ำระสายอะค่ะเราสามารถคุยกับเขาเรื่องความระส่ำระสายของเขาได้นะคะว่าอุ้ยเราเห็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นหรอแล้วเราก็คุยกันนะคะว่าอ๋อมันเป็นยังไงแต่ไม่ได้เป็นการใส่ไฟเพิ่
2: ม
1: ใส่ไฟเพิ่มเช่นวันนั้นพี่ก็โดนอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันเป็นคนแบบนี้แบบนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่แต่ก็อ๋อโอเคพอเข้าใจพอมองออกแล้วช่วยกันหาทางแก้ดีกว่า
2: คือสิ่งสำคัญคุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าการที่เราไปคุยไม่ใช่ให้ยกตัวอย่างที่เราเคยโดนกระทำมาการที่พูดการที่เราโดนกระทำมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้มันไม่มีผลดีถูกไหมคะ
1: ถามว่ามีผลดีไหมถ้ามีผลดีอาจจะมีผลดีถ้าสมมติว่าคนนั้นเขายังไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากค่ะมันจะกลายเป็นว่าบางครั้งเราจะถูกมองว่ากลายเป็นคนขี้นินทาหรือว่าใส่ไฟหร
2: ือไม่นะ
1: สมมติว่าถ้าเป็นคนอื่นแต่จริงแล้วเราอาจจะบอกว่าประสบการณ์เรามันอยู่ที่การพูดอะค่ะถ้าเราพูดเอามันเราเอาพูดคุณแบบว่าใส่เข้าไปเนาะมีหนึ่งเราใส่สิบอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะแต่ถ้าเราพูดจากประสบการณ์เราที่เคยเจอแบบไม่มีอารมณ์ร่วม
2: อ
1: ันนั้นค่ะอาจจะได้ค่ะ
0: ครับผมอย่างคำถามสุดท้ายคุณทิมมี่ก่อนจบ อย่างแก๊สไลติ้งเนี่ยครับ คือมันเป็นไปได้ไหมว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคือทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคือผมจากที่ฟังมาคิดว่าเป็นการที่แบบ intend to do คือตั้งใจเสมอเลย มันเป็นไปได้ไหมคุณมี่ว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจอะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็เลยเราก็เลยแนะนำว่าจริงๆถ้าเกิดขึ้นนะคะควรคุยกันก่อนเนาะในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เพราะบางครั้งค่ะมันมีรูปแบบการเลี้ยงดูบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เช่นเขาไม่สามารถยอมรับผิดได
0: ้
1: ถ้ารับผิดปุ๊บตอนเด็กๆอาจจะโดนตีอาจจะโดนว่าอาจจะโดนไม่ยอมรับหรือว่าเขาเชื่อเลยว่าก็ฉันไม่ผิดจริงๆทุกอย่างมันเป็นเพราะคนอื่นตัวเราเองดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะดังนั้นเขาจะไม่รู้ตัวแล้วพอไม่มีใครฟีดแบ็กเขาก็ยิ่งไม่รู้ตัวเขาไปใหญ่ค่ะ
2: ค่ะคุณนี่ท้ายรายการแล้วนะคะฝากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามีคำถามมาจากแฟนรายการนะคะอยากให้คุณทิมมี่เนี่ยได้เล่าในสัปดาห์หน้าก็ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองบางคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงโดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้เลยว่าตัวเองเนี่ยทำถูกหรือไม่ถูกและส่วนใหญ่แล้วจะทำให้เกิดมลพิษรอบข้างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณทิมมี่ยกตัวอย่างมาในช่วงสัปดาห์หน้าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะงั้นสัปดาห์หน้าเราจะคุยเป็นเรื่องความมั่นใจในตัวเองยังไงที่มันพอดีแล้วกัน
2: โอ้สุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณทิมมี่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณทิมมี่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณทิมมี่นะคะคุณเบญรัตน์จันเปล่งค่ะนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะกับประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้เราเจอกันทุกวันศุกร์เนาะคุณเอิร์ธ
0: ใช่แล้ว
2: เจอกับเรื่อง
0: จิตวิทยา
2: ใช่ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาทุกท่านไปก่อนเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน ชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เรียนเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14 โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6 โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4 ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8 โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25 กิโลเมตรทุกวันตลอด24 ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M82 ได้4 แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่าง แต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการสิ่งรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2 กันยายนนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิตย์จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

0: ังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
1: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่าในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
2: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่น นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาท่าตนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบ2แห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าเทเรซาออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อเทเรซาออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลินเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
7: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็ วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยคือทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
6: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่า อุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพ

0: เทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา 6:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและ

0: ประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ tax.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปก็เชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้ว อาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะเหมือนเคยสวัสดียามบ่ายกันที่ FM 93.5 MHz ในช่วงเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็พบกับ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ Healthy Together นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เป็น Afternoon Delightข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ค่ะชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็ฟังได้2คลื่นความถี่นะคะมาสุขภาพดีไปกับทฤษฎีเพื่อนตายโดยอาศัยหลัก10อออ่างค่ะไม่อดนอนออกกำลังกายเช็คอัพติดอาวุธติดอาวุธนี่หมายถึงฉีดวัคซีนนะคะไม่อ้วนอออันตรายที่ไม่ควรจะสัมผัสเป็นอออันตราย1คือสารเสพติดอออันตราย2คือกิจกรรมที่อันตรายเราก็ไม่ทำนะคะรวมทั้งอารมณ์และอากาศทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขแล้วเราก็เริ่มกันด้วยงานหวานหวานงานหวานหวาน2เพลงเลยนะคะเพลงแรก From Here to the Moonand back ที่แต่งโดยวิลลี่เนลสันนะคะเวอร์ชันนี้วิลลี่ร้องคู่กับดอรี่พาร์ทันเขาเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากเลยนะคะโดยเปรียบเทียบความรักเหมือนกับระยะทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะโอ้ประมาณนั้นเลยก็เป็นเหมือนคำสัญญาจากหัวใจนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนหรือว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดความรักความผูกพันที่มีให้ก็ยังคงจะมั่นคงและกลับมาหาเธอเสมอนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเรื่องของความมั่นคงเหมือนกัน I will always love you ที่เขียนโดยดอลลี่พาร์ทันและเธอก็ร้องไว้ครั้งแรกในปี1973นะคะก็เป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็บอกว่าฉันจะรักเธอตลอดไปนะคะหยิบจับนำมาฝากกันเป็นเพลงประเดิมเริ่มรายการในบ่ายวันนี้วันนี้คุณหมอขอพักนะคะวันศุกร์วันเวลาไปเร็วมากเราเดินทางกันมาถึงวันศุกร์แล้วศุกร์สุดท้ายของเดือนนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะก็ยังส่งความรู้สึกดีๆถึงกันเสมอแม้วันไหนถ้าต้องไปทำธุระมีความจำเป็นก็ต้องส่งใบลานะคะส่งใบลาเป็นลากิจบางท่านก็ป่วยแต่ไม่ลานะคะป่วยแล้วก็ยังฟังอยู่ตลอดเลยนะคะช่วงป่วยก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านยังไงก็เทคแคร์ดูแลตัวเองนะคะแต่รายนี้นี่มีคนข้างตัวดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นน่าจะหายวันหายคืนแน่นอน

พลังเสียงสุดยอดจริงๆนะคะดายนารอสกับ When You Tell Me That You Love Me ไพเราะมากมายเลยเพลงนี้คนแต่งคืออเบิร์ตแฮมมอนด์แล้วก็จอห์นเบทิสนะคะภายหลังก็มีการนำมาคัฟเวอร์จะโดยศิลปินหลายรายเลยแต่ก็ส่วนตัวแล้วนะคะดีเจจะชอบดายนารอสมากเป็นเพลงหวานทั้งน้ำเสียงแล้วก็เนื้อหานะคะก็เธอก็นั่นแหละค่ะกินเนสบุ๊กเขายกให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในศตวรรษที่20มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งอะไรมากมายนะคะเธอเป็นทั้งนักแสดงนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันร้องได้หลากหลายสไตล์เลยทั้ง R&B Soul Disco แล้วก็ Pop อดีตก็เคยเป็นนักร้องนำของวง Supreme นะครับวันนี้เลือกนำมาฝากกันคู่กับงานของ Van Morrison กับ Someone Like You ซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากเลยนะคะเพลงนี้บรรยายความรู้สึกของผู้ชายที่มีต่อคู่รักนะคะทั้งการดำเนินชีวิตที่มากับการค้นหาผู้หญิงสักคนหนึ่งที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะก็โรแมนติกมากๆอ่ะสรุปแล้วโรแมนติก ก็ชอบนะคะ4เพลงเนี้ยดีเจชอบเลยนะตั้งแต่เพลงแรก From Here to the Moon and Back นี่ชอบมากๆเลย มีคนบอกว่าอ๋อท่อนจบเขาบอกว่า I love you ก็ชอบเหมือนกันชอบตอนที่ว่าไปดวงจันทร์แล้วได้กลับมาใช่ไหม ขอบคุณมากๆกับคำอวยพรที่ส่งมาให้นะคะวันนี้ Happy Fridayคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ดีเจเจี๊ยบขอให้มีความสุขเยอะๆเช่นกันค่ะก็ขอให้ท่านที่ส่งคำอวยพรมาให้แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟัง Healthy Together อยู่ณเวลานี้นี่มีความสุขมากๆสุขตลอดวันนะคะแล้วก็สุขต่อเนื่องทุกวันเวลาโอ้นี่ได้รับแหนมเนืองโรชอบเลยชอบแหนมเนืองโรแถวๆเอกชัยส่งมาจากแถวๆนั้นทักทายคนระยองด้วยนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายรับฟังทุกวันไม่ลาสะสมลาไว้สิ้นปีโอ้เหมือนกันเลยอะเหมือนกันเลยตอนทำงานนี่ก็นะสะสมไว้อย่างนี้แหละแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลานะก็ไม่ได้ลาขอบคุณมากๆค่ะที่ได้รับล่าสุดเลยดอกไฮดรินเยียสีฟ้านะฟ้าสีโรแมนติกอ่ะนะคะสีออกฟ้าเทาเนี่ยเป็นโรแมนติกมากเลยสำหรับดอกไฮดรินเยียกุหลาบก็เหมือนกันนะคะถ้าออกแนวสีฟ้าเทาสีโกโก้เงี้ยดิฉันว่าสวยนะแต่แม้ว่าจะชอบสีชมพูก็ชอบค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาและก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเยอะหน่อยลูกชิ้นของโปรดแต่ว่าขอเป็นถ้วยเล็กก็เป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ไม่เอาถ้วยใหญ่ไม่เอาพูดถึงโควิดนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเนี่ยโควิดนี่ตอนนี้ข่าวว่ากลับมาระบาดอีกแล้วนะคะอาการที่พบส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับมีอาการเจ็บคอเหมือนมีดโกนบาดเลยนะเขาว่าว่าอย่างนั้นนะคะเจ็บคอแสบคอทำนองนี้แหละนะคะแล้วก็จะเป็นมากเวลากลืนก็จะรู้สึกเหมือนมีมีดมาบาดคอโอ้น่ากลัวมากเลยอะตอนเวลากลืนเนี่ย
ยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยนะส่วนตัวดีเจก็ยังติดอยู่ที่คอนะคะพอออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะต้องสวมเลยสวมไว้ที่คอไม่ว่าจะระบาดหรือไม่ระบาดอาจจะไปไหนอะไรยังไงก็ต้องสวมไว้ก่อนแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าสวมทำไมเนี่ยสวมทำไมมีคนถามนะคะก็คือเราไม่ประมาทอ่ะแล้วก็อย่าชะล่าใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้าไปในที่ที่มีคนมากๆอ่ะก็ต้องใส่ไว้เลยนะคะหน้ากากอนามัยเหมือนหน้ากากทางการแพทย์อะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นใส่ไว้เป็นดีที่สุดนะคะจะไปรับประทานอาหารอะไรที่ไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช้อนกลางต้องเรียกหาช้อนกลางโอ้สมัยที่เมื่อเป็นหนักๆเลยโควิดหนักๆเลยนั่นจะต้องพกช้อนกันเองเลยนะคะพกช้อนไปเองแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเบาลงมาหน่อยยังไงก็ต้องมีช้อนกลางค่ะแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะหมั่นล้างมือตอนนี้ก็ต้องล้างมือกันแหละนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยเหมือนอย่างที่สถานีเนี่ยขึ้นมาอันดับแรกเลยเราก็ต้องกดเปิดประตูเข้าพอเข้ามาในอาคารแล้วก็จะต้องกดอีกนิ้วนี่แหละค่ะกดไปที่ปุ่มกดลิฟต์นะคะพอขึ้นมาประตูทีนี้เราก็ต้องเปิดประตูเข้ามาในห้องส่งใช่ไหมคะเป็นประตู2ชั้นเลยแล้วก็เข้ามาใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นส่วนรวมนะคะในห้องดีเจเพราะว่าดีเจทุกคนก็จะมานั่งจัดรายการในห้องนี้เพราะฉะนั้นต้องดูแลค่ะต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจอ๋อมีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ได้ทักทายหลายวันเจ็บป่วยอาการไม่ค่อยดียังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดีแล้วค่ะที่หมั่นสังเกตตัวเองเนี่ยว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วเราก็ปฏิบัติตัวนะคะก็แล้วแต่ว่าอาการออกมายังไงเราก็ปฏิบัติตัวไปตามนั้นแต่พื้นฐานเนี่ยพื้นฐานก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะหน้ากากอนามัยก็ยังต้องมีคล้องคออยู่ค่ะรวมทั้งแว่นตรงแว่นตาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีแอลกอฮอล์ต่างๆก็จะต้องนำกลับมาใช้ก็คิดว่าทุกท่านก็ยังคงมีอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็ต้องซื้อไว้เป็นประจำละนะคะถ้าเราพยายามแล้วเขาก็ยังมาคือไม่รอดเป็นอันนี้ก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็รักษาตัวค่ะนะคะเป็นก็รักษาแค่นั้นแหละ

เหลือไปเห็นปฏิทินนะคะอ๋อวันนี้วันพระนะวันพระขึ้น15ค่ำแล้ววัน2วันนี้ตัวดีเจเองก็เห็นพระจันทร์นะคะเห็นพระจันทร์แต่ว่าก็โดนเมฆบังนะครับเพราะว่าฟ้าไม่กระจ่างสักเท่าไหร่แต่เห็นภาพทาง Facebook เนี่ยค่ะเป็นภาพทางเชียงใหม่ที่เขาเก็บภาพมาได้โอ้โหสวยงามมากเลยมองทะลุเข้าไปในดวงจันทร์เลยนะคะแล้วก็เห็นภาพกระต่ายอะไรต่างๆอ่ะเหมือนแผนที่อ่ะในดวงจันทร์อ่ะเห็นเลยนะคะก็อยากจะเห็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองเฝ้ามองดูสิว่าจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหมยังไงก็ต้องก็ยังไงก็อยากเห็นนะก็อยากเห็นนะคะก็เลยนำเพลง Lover's Moon ซึ่งเป็นงานเดี่ยวของ Green Fry มาฝากคุณผู้ฟังคิดว่าคงจะชอบกันนะคะชอบกันกับ Lover's Moon ที่มาตามหลัง Do You Remember ของ Phil Collins ฟังทีไรมันก็คือมันเพราะแต่ว่ามันก็เหมือนมีมุมเศร้าๆนะมีมุมเศร้าๆอยู่ในเพลงอ่ะเขาหวนระลึกถึงความหลังนะคะก็คือรู้สึกโหยหาความหลังที่ยังไงล่ะปัจจุบันมันเลือนลางไปก็เรียกได้ว่าแนวรักแท้แพ้ใกล้ชิดหรือเปล่านะแบบนี้กับอีกเพลงหนึ่ง Helen Reddy กับ Crazy Love นะคะ3เพลงฟังกันเพลินๆไปเลยมีคุณฟังบอกว่าชอบมากครับ Lover's Moon ชอบก็ชอบเหมือนกันเลยก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ก็มีหลายท่านนะพวกเราเนี่ยอยู่ในภาวะเจ็บป่วยไม่ว่าจะน้อยจะมากอะไรยังไงกำลังใจนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ตัวเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะบอกได้คำเดียวว่าสู้ต้องสู้นะคะต้องสู้ถึงจะชนะเพลงนี้ของ Helen Reddy ไม่ค่อยได้ฟังใช่ค่ะCrazy Love เนี่ยไม่ค่อยได้มีใครเปิดนะคะแล้ววันนี้คิดถึงเพลงนี้ก็เลยนำมาฟังด้วยกันในรายการยังมีอีกเพลงหนึ่งมีคุณผู้ฟัง SMS มาอย่างคิดถึง Dolly Parton อยู่นะคะก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้

ศัพท์นะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของลอรีพาตันจริงๆแล้วมีคนถามว่าใช่ของโฟนันบรอนส์หรือเปล่านะคะโฟนันบรอนส์ร้องไว้ก่อนแล้วเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ลอรีพาตันเธอนำมาทำใหม่นะคะมาทำใหม่ก็ฟังกันได้ยังไงอ่ะก็คิดว่าก็ทำได้ดีนะคะทำได้ดีแต่ว่าคือแนวออกแนวคันทรีนะคันทรีผสมร็อกอ่ะส่วนโฟนันบรอนส์นั่นเป็นแนวร็อกเลยเป็นแนวร็อกเลยนะคะก็เลยจะหนักกว่าจะหนักกว่านี้แต่เวอร์ชันนี้มีกลิ่นอายของคันทรีผสมอยู่กับอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงอะไรเมื่อสักครู่อ๋อชุดที่แล้ว เพลงนี้คุณผู้ฟังรีเควสมากับวอทซัพของดอลลี่พาตันเนี่ยนะคะมาฟังเพลงต่อนะคะต่อจากที่คุณผู้ฟังรีเควสมา

พลงสนุกสนุกของลินดาแมคคาร์ทนีย์กับพอแมคคาร์ทนีย์นะคะในปี1971ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์แต่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มในจินตนาการของลูกๆในเพลงก็บอกว่าจิบมงเบอร์รี่มูนดีไลท์

ส่วนเพลงนี้ Journey to the Moon เป็นงานของ Bijou Orchestra ที่เป็นจินตนาการเหมือนกันนะคะเปรียบการเดินทางไกลไปถึงดวงจันทร์ว่าเป็นการทุ่มเทความรักหรือพาคนรักไปแบบเนื้อจินตนาการ

ก็ต้อนรับเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนะคะพรุ่งนี้มะรืนนี้พบกับ Saturday and Sunday Delight บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็พบกับดีเจเจี๊ยบรัชนีเหมือนเคย

ากันด้วยงานของเอลวิสเพรสลีย์นะคะ When My Blue Moon Turns To Go Again บ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านรถโทรสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
7: พลตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอกุดจับอำเภอพิบูลรักอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอกระนวลอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าอำเภอจรัญศิลป์อำเภอวานรนิวาสอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอจักราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงอำเภอหนองกี่อำเภอนนทสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเกาะสมุยอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพันนราอำเภอพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอจุฬาภรอำเภอหัวไซอำเภอร่อนพิบูลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 48% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีค่ะ DJ อึ่งและ Top Selection ช่วงบ่ายนะคะส่วนตอนเช้าเรามี Top Selection ภาคเช้า 8:00 น.ถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนค่ะช่วงบ่ายเริ่มกันตรงนี้เวลานี้เลยบ่าย 2:00 กว่าถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็พิเศษมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลง Easy Owlฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันไปเลยนะคะทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมาทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ดีเจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายวันศุกร์อีกทีหนึ่งแล้วนะคะศุกร์อีกแล้วว่าอย่างนั้นวันศุกร์ที่28สิงหาคมศุกร์สิ้นเดือนสิงหาคมซะด้วยวันนี้นะคะน่าจะเป็นศุกร์แบบแห่งชาติไหมไม่ค่อยแน่ใจแล้วฝนจะแบบแห่งชาติไหมก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันเพราะว่าอย่าง2วันที่ผ่านมาฟ้าก็ทั้งเทาทั้งครึ้มก็ไม่ค่อยมีฝนอะไรเท่าไหร่ก็คุณหลอกดาวกันไปเรียบร้อยวันนี้จะหลอกดาวอีกไหมไม่รู้นะดูกันต่อไปต้องเราอยู่ใต้ฟ้าก็ตามนั้นเลยยังไงก็ได้มีความสุขกันได้ทุกๆวันนะคะขอให้เป็นแบบนั้นค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงร้องคู่ของ2คู่ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะร้องทั้ง2เพลงเลยเธอก็คือโอลิเวียนิวตันจอห์นเพลงแรกให้ฟังเสียงของโอลิเวียร้องคู่กับเดลต้ากูดเรมซึ่งเดลต้ากูดเรมเป็นนักร้องนักแสดงจากออสเตรเลียแล้วครั้งหนึ่งปี2018เดลต้ากูดเรมได้แสดงเป็นภาพยนตร์ทีวีมินิซีรีส์เรื่อง Olivia Hopelessly Devoted to You หนังเรื่องนั้นมินิซีรีส์นั้นนำเรื่องราวของ Olivia Newton-John ว่าเธออยู่ในวงการเพลงได้ยังไงนะคะร้องเพลงแล้วมีอุปสรรคอะไรคือเป็นชีวิตของเธอนี่แหละเอามาสร้างเป็นมินิซีรีส์แล้วก็ได้เดลต้ากูดเรมมาแสดงเป็นโอลิเวียนิวตันจอนก็พอทำผมขึ้นมาคล้ายๆโอลิเวียหน้าตาท่าทางก็ละไม้คล้ายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เพลงในมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นจากในช่วงชีวิตของโอลิเวียนิวตันจอนร้องโดยเดลต้ากูดเรมแล้วก็มีเพลงนี้เพลงแถมซึ่งตัวโอลิเวียเองมาร่วมร้องด้วยถือว่าพิเศษมากๆเลยนะคะLove is a gift จาก Delta Goodrem และ Olivia Newton-John จากมินิซีรีส์นะคะเรื่อง Olivia Hopelessly Devoted to You ค่ะส่วนเพลงที่2ก็ Olivia Newton-John เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้คู่กับ Andy Gibb นะคะในเพลงที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ววันนี้คิดถึง I Can't Help It ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยให้มีความสุขกันในวันศุกร์วันนี้นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะ

นุ่มนวลเลยเพลงนี้ฟังแล้วเคลิ้มเข้ากันบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะรอสจูดก็เป็นนักร้องจากอังกฤษที่อยู่มายาวนานหลายท่านเลยรวมทั้งดีเจอึ่งก็เติบโตมากับเพลงของรอสจูดเขาร้องเพลงได้ทุกแนวทุกแบบจริงๆทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะส่งมาเลยรอสจูดบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตเขาก็นำเอาเพลงที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะมาร้องในน้ำเสียงของเขาเองก็ฟังดูเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะแล้วก็ร้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ออกเป็นอัลบั้มหลายชุดอยู่นะคะรวมทั้งนำเพลงดังๆพวกอเมริกันซองบุ๊กมาร้องไว้นะคะหลายท่านก็ชอบเลยวันนี้เลือก My Foolish Heart มาฝากกันค่ะแล้วก็ซาดาโอะวาทานาเบะมาก่อนหน้ารอสจูดกับโรเบิร์ตแฟลกนะคะเสียงของเธอเสียงแซกโซโฟนของลุงโอของเรากับเพลง Here's to Love เพลงนี้มาจากอัลบั้มชุด Rendezvous ของซาดาโอะวาทานาเบะค่ะพูดถึงรอสจูดเป็นนักร้องอังกฤษก็คิดถึงทริปของทาง Top Radio ช่วงปลายปีนะคะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวค่ะเที่ยวทริปพิเศษกันปลายปีแสนสุนทรี2วัน1คืนนะคะ Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่นะคะ2026ค่ะธีมของเราถ้าคุณผู้ฟังจะแต่งตัวจัดธีมนี้ก็ได้หรือแล้วแต่คุณผู้ฟังสะดวกเลยเห็นบอกว่ามีวิวสวยๆนะคะแบบอังกฤษนี่ให้ได้ถ่ายรูปเยอะไปหมดเลือกไม่ถูกเลยค่ะธีมเป็น Vintage Elegance ชมศิลปะดื่มด่ำธรรมชาติกันแล้วช่วงนั้นอากาศก็เย็นสบายนะคะฟังเล่นเต้นรำให้สุขใจบรรยากาศเป็นยุโรปคลาสสิกสวนของอังกฤษเลยแล้วก็ทัศนียภาพสวยงามตระการตาสมคุณค่าไปเที่ยวกันนะคะแล้วเราเจอกันก็ต้องมีเรื่องของเสียงเพลงคราวนี้สองวงก็คือ With a Night และ The Harmonics นะคะจะมาให้เต้นด้วยแบบ non-stopอยากรู้เหมือนกันวงของ With a Night The Harmonics นี่เวลาเล่นเพลงเต้น non-stop น่าจะสนุกสนานมากนะคะและก็จะได้พบกับปรมาจารย์ต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรนักเป่าแซกซ์มือหนึ่งของไทยด้วยใครสนใจรีบจองนะคะจะไปเที่ยวกันที่ Kensington English Garden Resort ที่เขาใหญ่ 28-29 พฤศจิกายนคิวว่างไหมคะถ้าว่างอยู่เคลียร์เลยนะคะให้เป็นคิวนี้นะคะชวนเพื่อนด้วยนะคะเราก็จัดรถบัสให้คุณผู้ฟังไปไม่ต้องขับรถเองที่พักอาหารสุดอร่อยทุกมือนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่น้องตุ๊กเลยนะคะโทรและ ID Line 0962649195 0962649195นะคะก็เป็นโทรและ ID Line ที่จองเรโทรปาร์ตี้นั่นแหละนะคะแล้วก็จำนวนจำกัดจริงๆรับร้อยกว่าท่านเท่านั้นใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์มาได้ที่ดีเจอึ่งก็ได้จะได้มีเวลาส่งให้เวลาส่งให้เยอะๆหน่อยนะคะรายละเอียดไม่งั้นพอเป็นชั่วโมงที่2แล้วพอบอกคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาส่งรายละเอียดเลยใครสนใจนะคะตามนี้เลยถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์มาถามได้ท็อปเรดิโอก็ได้นะคะหรือถามตรงไปที่น้องตุ๊กก็ได้เช่นกันฟังเพลงจากวงอังกฤษฮิตมากทุกหัวมุมที่มีร้านขายเทปแคสเซ็ตยุค 80s นี่ต้องได้ยินเพลงนี้ Smooth Operator จากชาเดค่ะ

วันนี้วันศุกร์นะคะคึกคักกันหน่อยซิงเอาซิสเตอร์นะคะ NAD Mix ของเพลง Breakout ค่ะ

Breakout ในแบบที่เรียกว่า NAD Mix นะคะวงอังกฤษวงนี้เพลงฮิตมากที่สุดนี่อยู่ในประมาณ 80s เมื่อสักครู่นี้ Breakout นี่ฮิตที่สุดแรกๆเลยนะคะจาก Swing Out Sister ค่ะมีผู้ฟังขอเพลงจาก Mel and Kim วงนี้ก็ดังมากยุค 80s เหมือนกันเป็นดูโอคู่นะคะฟัง Respectable ค่ะ

ร็อกเวลจะทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามีคนจ้องและมองตลอดเวลาทุกการกระทำของเขานะคะ Somebody's Watching Me เพลงที่มีไมเคิลแจ็กสันมาร่วมร้องประสานเสียงได้เสียงประสานเด่นมาก Rockwell Somebody's Watching Me และ Jeopardy นะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟัง Greg Kinban สุขสันต์วันศุกร์กันวันนี้28สิงหาคมค่ะ

Jeopardy Greg Kinban ใครเป็นจิโก้ยุคเอตี้ต้องคุ้นเคยรู้จักและรักเพลงนี้กันทุกท่านนะคะขอบคุณพี่หญิงพี่ใหญ่ในหมู่คุณผู้ฟังรายการนี้บอกว่าโดนมากๆเลย Somebody's Watching Me จาก Rockwell และ MJ Jeopardy นี่อันตรายแบบน่าฟัง ผ่านไปไม่ตกอยู่ในอันตรายนะคะพวกเราฟังแล้วมีความสุขกันทุกท่านค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วย R.E.A. Awana Banana Rama สาวยุค 80s นะคะและเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเดี๋ยวหนึ่งสาวกลับมาสาวหรือเปล่าไม่รู้สงสัยกลับมาในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบริหารการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569 ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทางนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
9: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอไชยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหาดใหญ่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 46%ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอคูรบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันนี้แล้วแต่ประมาณ3
1: สวัสดีนะครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านผู้หญิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับน่าจะวันพุธที่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับประทานโทษนะครับพอดีวันนี้ผมเข้ารายการช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ไม่ใช่ความลับพอดีมาสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงวิวันเศรษฐบุตรนะครับท่านผู้หญิงวิวันเศรษฐบุตรเนี่ยเป็นธิดาของพงวันนะครับหลายคนอาจจะงงพงวันคือใครนะฮะพงวันเนี่ยทรงมีหลายบทบาทมากนะครับพงวันเนี่ยจะเป็นเรียกอะไรดีอ่ะเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาททรงมีบทบาททั้งในเรื่องด้านการทูตด้านสื่อสารมวลชนด้านเรียกอะไรดีด้านเดี๋ยวนะผมใช้คำว่าด้านภาษานะครับทรงเป็นราชบัณฑิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีพระองค์ท่านมีหลายบทบาทมากนะครับผมสิ่งหนึ่งที่มาคุยกับท่านผู้หญิงวิวันในวันนี้ก็คือมาพูดถึงในโอกาสครบรอบ135ปีของวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะครับซึ่งปีนี้ก็จะครบ135ปีในคล้ายวันประสูติเวลาพูดถึงพระองค์วันเนี่ยหลายคนอย่างที่บอกอย่างผมมาจากในฝั่งรัฐศาสตร์นะครับผมก็จะพูดถึงพระองค์ท่านในแง่ความเป็นนักการทูตนะครับพูดในฝั่งพวกสารมนผู้ที่ทรงตั้งนะครับมีส่วนตั้งคณะวารสารศาสตร์นะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าพูดในฝั่งนักภาษาศาสตร์ก็จะบอกว่าพระองค์ท่านก็จะทรงมีความรอบรู้มีพระปรีชาในด้านเกี่ยวกับภาษานะครับพระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ทั้งในด้านภาษาไทยแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาละตินนะฮะทรงไปเรียนตอนสมัยที่ทรงไปเรียนที่ยุโรปนะครับก็ทรงเรียนละตินทรงเรียนภาษากรีกครับแล้วก็ทรงศึกษาทางด้านบาลีสันสกฤตนะครับฉันก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นพระปรีชาของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องภาษาแต่ว่าในแง่ทางการทูตเนี่ยนะครับทุกคนก็จะรู้ดีว่าพระองค์ท่านก็ทรงเป็นคนไทยคนแรกของบ้านเราเลยนะครับนะที่ทรงเข้าไปมีบทบาทอยู่ในสำนักงานสหประชาชาตินะครับทรงเป็นพูดง่ายคืออยู่ในหน่วยงานสำคัญของ UN หรือสหประชาชาติตั้งแต่ยุค UN ตั้งใหม่ๆได้ซ้ำไปแล้วก็เป็นบุคคลหรือว่าเป็นผมขออนุญาตไม่ใช่ราชาศัพท์ตลอดแล้วกันนะครับใช้เป็นภาษาธรรมดาแล้วกันนะครับทรงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทำให้ไทยเข้าไปเป็นสมาชิก UN ได้นะครับรวมทั้งทรงสร้างความสัมพันธ์กับจีนโดยผ่านโจวอันไลนะครับซึ่งตอนนั้นโจวอันไลเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างสัมพันธไมตรีของจีนยุคใหม่นะครับซึ่งก็นำไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่บอกว่าครบ50ปีนะครับโดยความสัมพันธ์ไทยจีนยุคใหม่เนี่ยมาเริ่มในปี2518นะครับตอนนี้นะครับทีนี้จริงๆเวลาพูดถึงพระองค์วันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนจะถ้าเป็นพวกนักเรียนการทูตเนี่ยก็จะนึกถึงการประชุมที่เมืองบันดุงที่อินโดนีเซียนะครับผมก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ไทยนะครับหรือยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเป็นช่วงก่อนจอมพลป.เนี่ยก็จะเป็นสยามใช่ไหมแล้วก็มาเป็นไทยนะครับพอจอมพลป.ก็เปลี่ยนสยามมาเป็นไทยเนี่ยก็ทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยรู้จักคนไทยมากขึ้นนะครับ
จริงๆถามว่าฝรั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็รู้จักคนไทยนะครับแต่ว่าจะรู้จักในวงจำกัดละกันมันไม่ในความแพร่หลายนะครับก็จะรู้จักคือจริงๆความเป็นไทยเนี่ยความเป็นประเทศไทยเนี่ยมันจะมีฝรั่งต่างชาติก็จะพอรู้จักอยู่แหละนะครับเพราะสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยอังกฤษมาหาอาณานิคมแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัวเองว่าประเทศไทยอ่ะเราก็ยังเป็นสยามอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีเฉพาะคนที่มันจะเป็นพวกที่ต้องมาติดต่อค้าขายหรือว่ามาหาดินแดนมาหาอาณานิคมเนี่ยอันนั้นจะรู้จักไทยแน่ๆนะครับผมแต่ว่ารู้จักในนามของพูดง่ายๆคือเป็นราชอาณาจักรนะครับเป็นคิงดอมที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์นะครับผมซึ่งถ้าใครที่อ่านหนังสือบริษัทเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับสยามเนี่ยนะครับผมก็จะต้องบอกว่าเป็นวงแคบเหมือนกันผมใช้คำนี้เนี่ยเป็นวงแคบนะครับคือวงแคบในวงแคบซึ่งป้องวันเนี่ยทรงทำให้ความเป็นไทยความเป็นสยามเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเขาเรียกอะไรในความเป็นนานาชาติผมใช้คำนี้แล้วกันนะในความเป็นนานาชาติซึ่งส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือเวลาทรงเป็นผู้แทนไทยไปประชุมในนานาชาติเนี่ยก็ทรงมีพระอุปนิสัยที่นิ่มนวลสุภาพนะครับแล้วก็ทรงมีเขาเรียกอะไรวาทะในการพูดนะครับที่ทำให้การเจรจาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการจัดประสานความสัมพันธ์ใดๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่บรรลุเป้าประสงค์บรรลุผลสำเร็จได้ง่ายนะแม้ผมถึงได้เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทางการทูตของไทยนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาเนี่ยนะครับการทูตของไทยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งนะฮะเรียกว่าเป็นลิ้นนักการทูตนะถ้าเราจะย้อนไปตั้งแต่สมัยพระนารายณ์โกษาปานโกษาเหล็กอะไรประมาณนี้นะเอาโกษาปานแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นได้รับการกล่าวขานถึงความเป็นผู้ที่มีลิ้นการทูตนะฮะเป็นผู้ที่สามารถจะเจรจาให้เรื่องราวต่างๆที่มันดูร้ายแรงเนี่ยมันคลี่คลายมันผ่อนคลายมันผ่านพ้นไปได้นะครับผมซึ่งมันก็จะต่างจากยุคสมัยหลังๆเนี่ยนะครับที่การทูตของไทยเนี่ยก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่โดดเด่นไม่มีความไม่มีความเชี่ยวชาญไม่เก่งอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนพูดถึงในแง่ของการที่เทียบกับยุคก่อนแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ายุคหลังๆมันดูไม่โดดเด่นไม่เก่งนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมพอดีผมได้หนังสือมาด้วยแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับพอดีเพิ่งได้มาท่านหญิงวิวันก็มอบให้มาเป็นเรื่องชื่อพระองค์วันกับการต่างประเทศไทยนะครับPrince Oneแล้วก็ and Thailand Foreign Relations นะครับผมอันนี้หนึ่งเล่มอีกเล่มหนึ่งที่ได้มาก็คือศัพท์บัญญัติพระองค์วันนะครับอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติพระองค์วันนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมได้เอกสารมาแล้วเดี๋ยวพอถึงไม่ได้เอกสารเดี๋ยวพอผมอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าคุณฟังนะครับผมแล้วก็ที่ต้องชมอีกอย่างก็คือท่านพิจิตรวิวันเนี่ยนะครับท่านอายุ93แต่ความจำยังโอ้โหเฉียบมากสัมภาษณ์เรื่องพงวันกับตอนที่พงวันได้ทรงพบกับจอร์ไลซึ่งเป็นรัฐมนตรีของจีนเนี่ยนะครับคือท่านพิจิตรวิวันก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้
อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงอ่ะนะแต่ว่าก็โอเคท่านพ่อหมายถึงว่าพงวันนะฮะท่านผู้หญิงวิวันก็เรียกพงวันว่าท่านพ่อนะครับก็ทรงเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงที่พงวันทรงทำหนังสือพิมพ์ประชาชาติเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นพี่หญิงวิวันก็บอกว่าตอนนั้นพี่ก็ยังเด็กๆอยู่นะครับก็แต่ว่าความจำยังเป็นเลิศเลยนะครับแล้วก็ยังแข็งแรงนะครับเดินตัวตรงนะครับนั่งคุยได้เป็นชั่วโมงนะครับโดยไม่กระแอมกระไออะไรก็ถือว่าการที่พูดนานๆได้แล้วไม่มีการกระแอมกระไอเนี่ยแสดงว่าก็ต้องบอกว่าปอดยังแข็งแรงนะครับสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะไปเขียนในคอลัมน์แต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพงวันนะครับพงวันหรือวันวิทยากรเนี่ยนะครับเป็นพงวันเนี่ยอยู่ในราชสกุลวรวรรณนะครับผมหลายคนก็จะทราบนะอย่างเช่นนาราทิพย์เนี่ยนาราทิพย์จะเคยได้ยินคำว่านาราทิพย์ใช่ไหมครับก็คือเมื่อตอนทรงกรมแล้วนะฮะตอนที่ทรงกรมก็จะมีพระนามอีกพระนามหนึ่งนะครับผมอันนี้ท่านผู้หญิงวิวันถ้าท่านเขียนพอดีผมมาเปิดหนังสือนะท่านหญิงวิวันขอมอบหนังสือเล่มนี้ให้อาจารย์เฉลิมชัยยอดมาลัยด้วยความขอบคุณที่มาสัมภาษณ์ดิฉันในวาระวันคล้ายวันประสูติท่านพ่อครบ135ชันษาในการรำลึกถึงพระองค์ท่านและถวายพระเกียรติยศแด่ท่านพ่อผู้ทรงเป็นปูชนียบุคคลสำคัญระดับโลกก็จริงๆแล้วแต่ท่านก็คงทราบนะครับพงวันก็ทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราพูดถึงพงวันเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนก็คือพระนามเต็มๆนะครับก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ครับอันนี้เป็นเมื่อทรงกรมแล้วก็เป็นกรมหมื่นนะครับนราธิปพงประพันธ์นะครับทรงได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิกราชบัณฑิตยสภาซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือราชบัณฑิตยสภาสมัยก่อนเนี่ยคือราชบัณฑิตยสถานนะครับทรงดำรงตำแหน่งนายกของราชบัณฑิตยสถานเป็นพระองค์แรกนะครับผมนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าพระองค์วันเนี่ยทรงเป็นนักภาษาตัวยงนะฮะหรือว่านักภาษาที่มีความสำคัญมากนะครับพระองค์หนึ่งครับทรงอย่างเช่นหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าพระองค์วันทรงบัญญัติขึ้นมาอย่างเช่นประชาธิปไตยแล้วก็อะไรอีกล่ะครับเดี๋ยวนะนวัตกรรมเนี่ยอะไรเหล่านี้นะฮะสื่อสารมวลชนนะครับนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พระองค์วันทรงบัญญัติขึ้นมานะครับผมฉะนั้นในวาระที่พระองค์ท่านคล้ายวันประสูติครบ125ปีเมื่อ25สิงหาคม2559คือเมื่อ10ปีที่แล้วในครั้งนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดทำเป็นวาระพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านโดยยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาพูดถึงศัพท์ภาษาไทยของพระองค์วันเนี่ยก็จะต้องบอกว่าก็เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติคำเหล่านี้ขึ้นมานะครับในหนังสือนี่โอ้น่าสนใจเยอะเลยครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษมากมายแล้วก็มีการมีภาพการประชุมเรื่องเกี่ยวกับภาษาเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยมีหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณ
แล้วก็พระองค์วันนะครับแล้วก็มีพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงร่วมอยู่ในการประชุมด้วยนะครับมีหม่อมราชวงศ์สุวรรณชาติสวัสดิกุลมีนายสุกิตนิมานเหมินทร์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้คือการประชุมเกี่ยวกับภาษานะครับแต่ผมรู้นิดนึงครับก็อ๋อในการวันชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับวันภาษาไทยนะครับนะครับอันนั้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเสด็จดำเนินทรงร่วมประชุมในการชุมนุมภาษาไทยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ฟังนิดนึงนะครับผมก็ในหนังสือเขียนบอกท่านประธานดำเนินการชุมนุมภาษาไทยท่านสมาชิกชุมนุมภาษาไทยและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เป็นวันมหามงคลของชุมนุมภาษาไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระดำเนินมาร่วมการประชุมที่ทางชุมนุมภาษาไทยได้จัดขึ้นให้มีตามปกติทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งพิเศษเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็คือการชี้แจงปัญหาการใช้คำไทยเหตุผลที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ในหัวข้อนี้ก็เพราะว่าทรงมีพระราชปรารภว่าการใช้คำไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศในทุกวันนี้มักไม่ค่อยตรงความหมายในภาษาเดิมมากนักสมควรที่ได้วางแนวทางไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้สะดวกสืบไปนะครับในขั้นต้นเพียงแต่จะมีพระราชดำรัสพระราชทานให้คณะกรรมการชุมนุมภาษาไทยเพื่อให้ไปช่วยกันคิดแต่ต่อมาคิดกันว่าเมื่อจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพระราชกระแสและพระราชดำริแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ให้สมาชิกของชุมนุมภาษาไทยและท่านผู้สนใจในวิชาภาษาไทยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละทุลีพระบาทรับฟังพระกระแสรับสั่งในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันคิดแก้ไขตามที่ได้ทรงตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อจะให้เป็นไปตามพระราชประสงค์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็บอกว่าด้วยเหตุนี้ไม่ได้เรียนให้ทราบล่วงหน้าถึงการเสด็จพระดำเนินในวันนี้ก็พูดง่ายคือเหมือนทรงเข้าร่วมการประชุมโดยที่ไม่ได้ทรงบอกมาก่อนนะครับก็คือเหมือนกับทรงรับทราบอยู่แล้วแล้วก็อยากจะทรงมาหรือว่ามีพระราชประสงค์ที่จะทรงมาร่วมประชุมด้วยนะครับผมหลังนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าการใช้คำไทยในทุกวันนี้อันนี้หมายถึงในยุคนั้นนะครับผมเองถนัดแต่ใช้เท่านั้นไม่ถนัดในเรื่องคิดหรือเรื่องบัญญัติศัพท์ใหม่เมื่อได้รับพระราชทานหัวข้อมาแล้วก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ภาษาวิชาภาษาไทยให้ผมก็คืออันนี้รู้สึกจะพูดนี่คือใครไปเนี่ยจะแบบนั้นนะฮะก็มีการกล่าวอ้างถึงกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์นะครับซึ่งเดี๋ยวนะอ๋อผมเจอละคนที่เขียนเรื่องนี้อันนี้ผมยกมาจากใครอ่ะไม่บอกชื่อด้วยเอาเขียนแล้วงงนะครับคือการประชุมเนี่ยประชุมที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์เมื่อ29 กรกฎาคม2505ทีนี้ใครคนเขียนงงคือหาชื่อผู้เขียนไม่เจอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดีผมอยู่บนรถนะครับอาจจะไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าคุณฟังเป็นตอนๆเป็นช่วงๆไปนะครับผมแต่ต้องบอกนี้ฮะพระองค์วันเนี่ยทรงถ้าผมใช้ภาษาไม่ต้องใช้ศัพท์ทรงเท่นะครับเป็นผู้ที่เวลาฉายพระรูปเนี่ยนะครับก็จะเท่นะครับจะมีมุมที่เช่นทรงนั่งไขว่ห้างอะไรประมาณเนี้ยนะก็ทรงเอียงเหมือนกับอะไรผินพระพักเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้ยฮะคือผมว่ามุมกล้องสวยนะมุมกล้องดีแล้วก็เป็นทุกภาพส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะจะเหมือนกับเขาเรียกยิ้มโดยในอ่ะไม่ได้ยิ้มเปิดเผยมากไม่ได้ยิ้มกว้างอะไรประมาณนี้นะครับคือยิ้มแบบอะไรอ่ะไม่ใช่ยิ้มแบบเห็นฟันไม่ได้ยิ้มแบบ
ปิดเผยผมไม่รู้ใช้คำไม่ถูกแล้วกันนะครับแล้วก็มีบางภาพนะฮะบางภาพก็ทรงอันนี้เป็นภาพที่ช่างภาพถ่ายในขณะที่ทรงมีทรงคุยนะฮะทรงคุยอยู่กับใครสักคนไม่แน่แต่ว่าเหมือนผินพระพักออกไปแล้วก็ถ่ายเหมือนกับหน้าเฉียงๆนะครับก็ยิ้มดูอันนี้เป็นยิ้มเปิดเผยนะครับยิ้มเห็นฟันนะครับก็น่ารักดีนะครับคำว่าน่ารักดีคือหมายถึงว่าเพราะว่าคนถ่ายภาพก็ตัดมุมได้ดีนะแต่ผมเข้าใจว่าภาพเนี้ยน่าจะเป็นภาพที่ครอปมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีสุดท้ายก่อนจะไปฟังเพลงนะครับเขามีคำว่าพูดเรื่องคำว่า private นะครับ private นะครับในนี้ก็เขียนแบบนี้นะฮะข้อกฎหมายเป็นข้อความแยกแยะละเอียดละออเช่นนี้นี่แหละในการใช้ถ้อยคำในกฎหมายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งถ้อยคำตามธรรมดาสามัญก็จะเห็นว่ามันซ้ำซากแต่เมื่อแยกแยะตามนัยยะความหมายให้ละเอียดละออลงไปก็จะเห็นว่ามันไม่ซ้ำกันสรุปคำอธิบายในที่นี้ private ควรจะแปลว่าเอกชนหรือเฉพาะเอกชนเพื่อเป็นคำควบคู่กับ public ซึ่งแปลว่าสาธารณชนหรือสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการพูดถึงเวลาจะใช้คำว่า public กับ private นะครับสมัยก่อนเราเห็นว่ามันมีการพูดทับศัพท์นะเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับแต่ทีนี้เวลาใช้คำเหล่านี้ก็จะต้องมาคิดถึงว่าประชาชนทั่วไปจะเข้าใจไหมแล้วก็การใช้ทับศัพท์มากๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเอกลักษณ์ของประเทศใช่ไหมครับก็เมื่อคิดแบบนั้นแล้วก็จะต้องให้มันมีคำศัพท์ของเรานะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเราก็มีภาษาของเราใช่ไหมครับเอานี้เป็นต้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่งสายกลับเข้าไปในห้องส่งแล้วให้พี่ออมเปิดเพลงให้ฟังสัก3เพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมกลับมาชวนคุยต่อนะครับผมโอเคครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผม

อ่ะโอเคครับมาคุยต่อนะครับเมื่อกี้เหมือนกับผมทำอะไรไม่รู้สายหลุดไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาคุยเรื่องพวงวานแล้วกันนะครับไหนๆจะได้เพราะเดี๋ยวก็มีเวลาคุยอีกสักประมาณสัก10 นาทีนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้แกะหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับพวงวานกับการต่างประเทศนะยังไม่ได้เปิดปกออกมาดูเพราะยังมีพลาสติกหุ้มอยู่ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่นะครับที่พวงวานทรงมีพูดง่ายคือบัญญัติทรงบัญญัติไว้นะมีคำว่าสิทธิเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์นะเนี่ยพวกสิทธิ์นะฮะอย่างเช่นสิทธิคือสิ่งใดบุคคลทั่วไปเรียกร้องเอาได้บุคคลมีสิทธิหรือภาษาอังกฤษคือ right right เนี่ย right นะครับบุคคลมีสิทธิหรือ right ในสิ่งนั้นสิทธิตามศัพท์แปลว่าความสำเร็จความที่เราอาจจะเรียกร้องเอาได้สำเร็จเช่นร้องต่อศาลเป็นต้นอันนั้นแหละคือสิทธินี่ก็เป็นก็ทรงบัญญัติไว้นะครับผมส่วนก็มีคำว่าเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เอกสิทธิ์มาจากภาษาอังกฤษก็คือ privilege นะครับอภิสิทธิ์ก็คือprerogative นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือจะทรงมีคำศัพท์ภาษาคือเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้นะครับเสรีภาพนะก็จะอธิบายเสรีภาพก็คือทำอะไรได้โดยปลอดอุปสรรคก็คือมีเสรีภาพหรือ freedomหรือเสรีธรรมจะเป็น liberty นะครับอะไรประมาณนี้นะครับประโยชน์ก็จะคำว่า interest นะครับกับว่า public interest สาระประโยชน์นะสาระประโยชน์ก็จะคำว่า good นะครับอย่างเช่นสาระประโยชน์ของประชาชน good for the good of the people อะไรประมาณนี้นะครับคือจะทรงมีภาษาไทยบรรยายแล้วมีภาษาอังกฤษกำกับไว้เพื่อจะให้แปลความให้ตรง

คำว่าหิตตประโยชน์มันไม่ติดหูแต่คำว่าบริการติดหูนะครับอนาประโยชน์นะอนาประโยชน์คือ advantage อะไรประมาณนี้นะครับอนุเคราะห์นะอนุเคราะห์ก็คือ favor ครับ most favor nation treatment อะไรประมาณนี้คือจะทรงบัญญัติคำไว้เยอะแยะเลยนะครับอะไรข้อยกเว้นความยกเว้นความคุ้มกันการงดเว้นการงดซึ่งจริงๆคำนี้มันจะเป็นคำอย่างเงี้ยความยกเว้นกับข้อยกเว้นเนี่ยบางคนก็จะใช้ศัพท์กันนะความยกเว้นภาษาอังกฤษมันคือ exemption นะครับข้อยกเว้นมันคือ exception หรือประมาณเนี้ยนะครับคืออย่างที่เมื่อกี้ที่ผมอ่านให้คุณฟังอ่ะคือเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสายพระทัยในเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยก็ใช้ศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันดูแล้วเหมือนเข้าใจแต่เอาจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแล้วบางทีพอพูดกันเนี่ยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับบางคนเข้าใจไปแบบอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับถ้าสมมติคุณไปพูดถึง exemption เงี้ยนะฮะแล้วก็จะไปบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับ exception นะฮะเอาใหม่นะครับ exemption ถ้าจะพูดเป็นแบบไม่ต้องเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ย exemption นะ exemptionอันนี้คือความยกเว้นถ้าเป็น exception นะครับอันนี้คือข้อยกเว้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการงดนะการงดก็คือ suspend ครับคือสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าเราไม่แม่นนะครับไม่แม่นภาษาไทยไม่แม่นภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเช่นการกับความเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะฮะการกับความมันก็จะต่างกันบางคนบอกพี่จะต่างเลยน่าจะเหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับผมแล้วก็มีอย่างอะไรนะเมื่อกี้ผมคุยกับท่านผู้หญิงวิวันมีเรื่องของว่าเหมือนกับพงวันทรงบัญญัติศัพท์ไว้คำหนึ่งคำว่า pollution เนี่ยนะครับ pollution คือปัจจุบันเราจะเรียกว่ามลพิษหรือมลภาวะใช่ไหม pollute นะที่มันแปลว่าเป็นมลภาวะมลพิษอะไรประมาณนี้ท่านหมิงบอกว่าตอนแรกพระองค์วันทรงบัญญัติเป็นเหมือนกับเปื้อนพิษคำว่าเปื้อนพิษอะไรประมาณนี้แล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ลื่นหูนะมันไม่สละสลวยมันไม่ลื่นหูก็ทรงมาบัญญัติใหม่เป็นมลภาวะแต่คำว่ามลละเนี่ยมลละเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยไงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็จะมีความรู้ด้านภาษาบาลีสันสกฤตอะไรผสมเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเนี่ยผู้ที่มีความรอบรู้ในภาษาเนี่ยจะใช้ภาษาแล้วมันจะสวยสละสลวยแต่นั่นก็หมายความว่าคนพูดด้วยหรือคนที่จะเข้าใจก็ต้องเข้าใจในเรื่องนั้นด้วยนะบางคนแบบงงไม่เข้าใจที่แบบภาษาสวยเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งทรงบัญญัติคำว่าประวัติศาสตร์คำนี้เป็นคำที่ผูกขึ้นใหม่เพื่อใช้แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า history นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใช้พูดคำว่า history เราจะใช้คำว่าพงศาวดารนะครับแล้วตอนหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ครับอันนี้เป็นคำใหม่นะครับส่วนพงศาวดารเนี่ยจริงๆมันหมายถึงลำดับการหรือว่าความเป็นมาของพระราชวงศ์ซึ่งมันมีความหมายที่แคบนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยมันจะมีความหมายที่ลึกและกว้างกว่านี้นะครับผมเพราะว่าเรื่องของบริษัทเนี่ยมันขยายตัวกินความไปถึงชีวิตของชาติแล้วก็ชีวิตของนานาชาตินะครับส่วนคำว่าพงศาวดารเนี่ยมันจะหมายถึงลำดับความเป็นมาของพระราชวงศ์เท่านั้นในประมาณเนี้ยก็จะมีคำอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องควรจะเป็นคำนี้แบบอย่างเช่นคำว่าอะไรอ่ะวัฒนธรรมเนี่ยคำว่าวัฒนธรรมก็ผูกขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความหมายตรงกับคำว่า culture ซึ่งคำว่า culture เนี่ยมูลศัพท์ความหมายมันแปลจริงๆนึกแปลว่าเพาะปลูกได้งอกงามเพาะปลูกได้งอกงามเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามซึ่งเปรียบได้กับการเพาะปลูกพันไม้ให้มันงอกงามเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ให้มันผลิตดอกออกผลเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในอันที่จะใช้ให้เ

็นประโยชน์แก่ตนไม่ว่าจะเป็นในทางกายเช่นการเอามาใช้บริโภคหรือใช้ประกอบทำสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์จะใช้ได้หรือทางใจอย่างเช่นการชมในฐานที่เป็นสิ่งเจริญตาเจริญใจเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะครับคือก็จะมีการเมื่อใช้คำใดคำหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นคำอธิบายว่าทำไมจึงต้องเป็นคำนี้นะครับก็น่าสนใจนะผมว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจดีเยอะเลยนะครับมีบางคำอย่างเช่นคำว่าเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีมาจากคำว่า capitalist ส่วนเศรษฐวิทยานะครับเศรษฐวิทยามาจากคำว่า political economy นะครับคือเดี๋ยวนี้พวก political economy เนี่ยแล้วพวกเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับแต่ว่าในเนี้ยบัญญัติเดิมก็คือเศรษฐวิทยาอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูเท่ดีนะคือพอมันมีคำศัพท์ที่เป็นของภาษาเราเนี่ย แต่อย่างที่บอกบางทีเวลาเรามาบัญญัติคำศัพท์ที่เป็นภาษาเราเนี่ยก็ต้องมาเขาเรียกเขา definition นะต้องให้ความหมายให้มันชัดเจนไม่งั้นถ้าไม่ให้ความหมายเนี่ยมันจะตีแปลความแล้วตีกันมันไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมใกล้จะหมดเวลาเดี๋ยวตอนนี้อีกประมาณ7นาทีเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมส่งสายคืนไปที่ห้องส่งให้พี่ออกครับอาจจะฟังเพลงนี้สัก2เพลงแล้วก็จะหมดเวลานะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงขอคุยเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะลากันนะครับก็ในพระประสงค์ของพวกวันเนี่ยทรงกำหนดไว้บอกว่าเวลาจะบัญญัติศัพท์ต้องไม่ขัดกับศัพท์ในรัฐธรรมนูญครับเวลาจะพูดหรือจะบัญญัติศัพท์ใดๆก็ตามต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะถ้ามันขัดเนี่ยก็จะกลายเป็นไปขัดกับกฎหมายหลักของประเทศใช่ป่ะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือการบัญญัติศัพท์วิชาใดวิชาหนึ่งไม่ควรให้ขัดกับวิชาอื่นๆนะครับพูดง่ายๆคือเวลาจะบัญญัติศัพท์วิชาการใดๆขึ้นมาเนี่ยของวิชาหนึ่งเนี่ยก็ต้องควรจะดูด้วยว่าไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเสร็จแล้วมันกลายเป็นพออ่านเสร็จแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับวิชาอื่นหรือว่าขัดกับวิชาอื่นนี่ก็ไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นในการบัญญัติศัพท์วิชาใดวิชาหนึ่งนั้นไม่ควรจะบัญญัติให้ขัดกับวิชาของอีกแผนกหนึ่งเช่นศัพท์ทางการทูตไม่ควรจะขัดกับศัพท์ทางกฎหมายคำว่าสัญญาในทางกฎหมายก็จะหมายถึงคอนแทรคเราควรจะสวนคำว่าสัญญานี้ไว้โดยใช้ไนยะว่าคอนแทรคเสมอไปอันที่จริงคำว่าสัญญาตามคำบาลีหมายความว่าความกำหนดหมายหรือเครื่องหมายนะครับแต่เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติคำว่าสัญญาให้ตรงกับคำว่าคอนแทรคแล้วก็ควรจะสงวนเอาไว้ใช้โดยไนยะนี้เท่านั้นฉะนั้นการที่ได้แก้คำว่าอานัตสัญญาเป็นอานัตสัญญาณหรือใช้ล่นลงมาเป็นสัญญาณก็ซึ่งสมัยแค่ว่าเป็นแค่สัญญาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องชอบทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคำว่าสัญญาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันหมายถึงคอนแทรคใช่มั้ยเพียงถ้าสมมุติถ้าพูดง่ายคือไปบัญญัติแล้วมันทำให้ตีกับวิชาในภาษาอื่นเนี่ยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในการเอามาพูดกันนะครับตกลงเนี่ยอานัตสัญญามันคืออะไรแต่สุดท้ายเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นอานัตสัญญาหรือว่าใช้คำว่าสั้นๆแค่สัญญาในประมาณนี้นะครับผมโอเคครับใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมโยนรายการกลับไปให้พี่ออมแล้วรบกวนพี่ออมเปิดเพลงด้วยอาจจะสักเพลงครึ่งไม่เกิน2เพลงนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีและพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งพี่ออมนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์เรามาเจอกันช่วง10นาฬิกานะครับคุณนี่จะมีสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้จีบคนที่จะมาร่วมพูดคุยเราในรายการพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้น่าจะมีผู้มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับจะเป็นใครนี่เดี๋ยวขอไปนึกประเด็นก่อนแล้วกันนะครับยังไงพรุ่งนี้10นาฬิกามาพบกัน 98.5 FM นะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยขอบคุณคุณฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณนักร้องดนตรีประพันธ์เพลงแล้วก็ขอบคุณพี่ออมที่ควบคุมเสียงครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมจารินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
9: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
4: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
5: สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับเพื่อนเดินทางค่ะช่วงเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะไปจนถึง 17:00 นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 95.5 แล้วก็ยังมีทางช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้ค่ะ Metro Life FM 95.5 ค่ะช่องบ้านดำนะคะก็เข้ามาได้นะคะช่องต่อๆบ้านดำของเรานะคะกบวบๆค่ะเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะคะข้อจงเข้าใจมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงเย็นของการเริ่มที่จะเดินทางกลับบ้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะวางแผนการเดินทางแล้วนะคะจะไปต่างจังหวัดเพราะว่าหยุด2วันเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะหลายท่านก็อาจจะกำลังออกเดินทางหรือว่าบางท่านยังไม่ออกเดินทางแต่ว่าก็เริ่มดูแล้วค่ะส่องเข้าไปนะคะในเพจในเว็บไซต์ต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะเส้นทางไหนบ้างที่จะสามารถเดินทางได้เนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยแล้วก็คุณออมวันนี้มันศุกร์สิ้นเดือนไหมศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะเงินเดือนออกด้วยหลายคนก็อาจจะแน่เตรียมตัวไปเขาเรียกว่าปาร์ตี้กันใช่ไหมก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดื่มต้องไม่ขับค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะขับนะคะขับไปแล้วต้องไม่ดื่มนะคะก็เลือกเอาว่าจะไปปาร์ตี้สังสรรค์สำหรับคนที่อยากจะไปดื่มกับเพื่อนๆก็อาจจะต้องจอดรถไว้ที่ทำงานหรือว่าเอาไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วก็นั่งรถสาธารณะนะคะจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่คุ้มเลยค่ะชีวิตเรามีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันในวันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนเดินทางแบบนี้1ชั่วโมงเต็มนะคะไปจนถึง5โมงเย็นกับเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นทางที่สำหรับใครที่จะเดินทางลงใต้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใครจะไปภาคใต้แน่นอนต้องผ่านเส้นพระราม2นะคะเส้นในตำนานค่ะเขาเรียกว่ารถติดไม่ว่านะเป็นเส้นทางที่ซ่อม ซ่อมถนนก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีนะคะคือมันเป็นช่วงระยะเวลาแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็มีแบบกระแสมาบอกว่าโอ้โหเส้นทางที่มีการสร้างแบบว่า7ชั่วโคตรนะคะก็อ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับเส้นทางพระราม2ที่จะลงใต้กันค่ะส่วนในวันนี้ค่ะในช่วงครึ่งหลังรายการนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่เป็นโครงการขับเคลื่อนเรื่องของถนนปลอดภัยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยกเอาโมเดลขอนแก่นมาเล่าให้ฟังค่ะว่าขอนแก่นนั้นทำไมถึงเรียกว่าเป็นโมเดลขอนแก่นแล้วมีการขับเคลื่อนทั้งอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายแบบไหนบ้างมีการใช้กลยุทธ์อะไรมีข้อมูลอะไรที่จะมาเสริมทับแล้วก็ในส่วนของภาคีเครือข่ายนั้นพลังสำคัญแบบนี้มีการทำงานยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะคะข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกแล้วก็สาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพเรือนั้นคือถ้าดูแล้วในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วยนะคะประจำปี2569ซึ่งสำหรับการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้นะคะแล้วก็การลงไปครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยด้วยซึ่งทางด้านของกองทัพเรือเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือว่าภัยพิบัติซึ่งมีการฝึกนะคะที่เป็นการฝึกและสาธิตนะคะของการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้เนี่ยจะฝึกอยู่ที่การฝึกกองทัพเรือหมายเลข15ซึ่งอยู่ที่หาดยาวค่ะอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะท่านนายกเองก็ได้รับฟังบรรยายสรุปด้วยแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมไปดูส่วนปฏิบัติการสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือแล้วก็ชุดค้นหากู้ภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังมีชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือค่ะแล้วก็สำหรับหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือด้วยภารกิจก็คือจะเข้าไปสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลค่ะสำหรับการฝึกและการสาธิตการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพเรือค่ะในการที่จะบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็การบริหารจัดการเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็บรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเวลาที่เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือว่าภัยพิบัติขึ้นนะคะท่านนายกเองก็ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตแล้วก็ภัยพิบัตินะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายด้านนะคะแต่ช่วงนี้นะคะท่านก็อาจจะมีการเดินสายเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชุมครม.ด้วยนะคะสำหรับครม.ล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในสิทธิ์ของประกันสังคมมาตรา33ซึ่งครม.เนี่ยได้มีการเคาะออกมาค่ะแล้วก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการขยายมาตรา33ซึ่งเปิดทางให้สำหรับแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยหรือคนที่ทำงานภาคการเกษตรค่ะเข้าประกันสังคมโอ้โหพอฟังแบบนี้นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าหลายๆอาชีพเนี่ยก็น่าจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะแต่ต้องมาดูรายละเอียดก่อนนะเพราะว่าครม.ล่าสุดนะคะ25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุมัติหลักการแก้กฎหมายซึ่งเขามีการเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์แบบครบเลยนะคะทั้งการเจ็บป่วย หรือคนที่เป็นโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุกพลภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตและชราภาพค่ะรวมไปถึงการว่างงานด้วยซึ่งคาดการไว้นะคะอีกสักประมาณ3ปีข้างหน้าก็ปีนี้69นะอันนี้ก็สิ้นปีงบประมาณแล้วนะคะ69ก็จะมีเวลา70 71 72 73 4ปีคือเขาคาดการไว้นะคะว่าปี2573เนี่ยผู้ประกันตนจะมีเพิ่มขึ้นล้านกว่าคนค่ะแล้วก็มีการขยายความคุ้มครองนะคะให้สำหรับลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือลูกจ้างที่ทำงานด้านการเกษตรนะคะเป็นกิจการเพาะปลูกพวกป่าไม้พวกเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะคะก็จะเข้าขายด้วยต่อมาคือลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นคนที่ทำงานแม่บ้านคนที่ทำเป็นคนสวนคนขับรถก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันค่ะและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยลูกจ้างที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมเราไปรับจ้างเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักขายปลาอยู่ในตลาดแผงลอยหรือว่าเป็นแบบขายรถเข็นแผงลอยนี่แหละค่ะก็จะเข้าขายเหมือนกันนะคะคือ3กลุ่มลูกจ้างนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปนะคะแล้วก็จะเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทั่งไปกระทบกับการทำงานแล้วก็ทำให้ขาดรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานแล้วก็เข้าสู่วัยชราค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยนะคะพลเมืองคนไทยเนี่ยก็เข้าสู่เขาเรียกว่าวัยสูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วด้วยนะคะแล้วก็อนาคตนับถอยหลังไปแล้วกันนะคะว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมนะคะลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยนะอ้าวนะคะหลายคนอาจจะเอาฟังตอนแรกนึกว่าเป็นของไทยอย่างเดียวไม่ค่ะเขาบอกว่าครอบคลุมทั้งสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าสมมติว่าบ้านดิฉันนะอาจจะเป็นแบบเป็นคนมีฐานะหน่อยนะก็จ้างลูกจ้างมาเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านเป็นคนสวนแต่ว่าไม่ใช่คนไทยเป็นต่างด้าวนะคะเข้ามาเราก็การันตีในการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายพอเขามาอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าเข้าสู่กรอบของสิทธิ์ที่ทางครม.เคาะเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษก็จะได้เหมือนกันเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดว่าสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพราะฉะนั้นครอบคลุมหมดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะนี่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วยเนาะเพราะว่าเวลาที่ไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามมาทำงานในประเทศไทยเรานะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ความเหมาะสมโดยเฉพาะมนุษยธรรมด้วยนะคะอ่ะมาถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเส้นทางใต้ลงสู่ใต้นะคะตอนนี้วิ่งสะดวกวิ่งปรื๊ดเลยนะคะวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนยาวไปเลยค่ะถึงบ้านแพ้ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมง25กิโลเมตรนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านเองก็ได้เป็นประธานในวันนี้แหละค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าละประมาณ9โมงเช้านะคะท่านไปเป็นประธานเปิดทดลองบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ก็คือ M82 เป็นเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบางแพบ้านแพ้วนะคะเอกชัยไปบ้านแพ้วระยะทางอยู่ที่ 16.4 กิโลเมตรค่ะก็จะทำให้ใครที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็เขาบอกว่าเป็นการยกระดับถนนพระราม2ซึ่งจะต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางนี้อ่ะวิ่งฟรีไปเลยค่ะตลอดทุกวันเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย ใครที่จะเดินทางสู่ภาคใต้อันนี้ก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะสำหรับประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลง M82 ได้4แห่งด้วยกันค่ะแห่งแรกนะคะคือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1และด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะมี4ด่านนะคะด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านที่2คือมหาชัย1ด่านที่3คือด่านมหาชัย2และด่านที่4บ้านแพ้วค่ะก่อนที่จะเชื่อมต่อไปที่ถนนพระราม2เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีค่ะและจังหวัดอื่นๆนะคะที่จะลงไปทางภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเปิด M82 ครั้งนี้เนี่ยให้วิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วก็จะเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมนะคะมาเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาลค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมนะคะโดยช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยระยะทางจะอยู่ที่8กิโลเมตรเศษนะคะก็จะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่22ตุลาคมนะคะไปจนถึงวัน22ตุลาคมเปิดมาแล้วค่ะขออภัยค่ะสำหรับเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรเนี่ยเปิดให้ทดลองแล้วตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนะก็เนี่ยเกือบปีแล้วนะคะวันนี้เปิดเพิ่มเติมอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมช่วงเอกชัยไปบ้านแพ้วนะคะอีกเพิ่มเติมไปอีก 16.4 กิโลเมตรจากเดิม 8.3 ใช่ไหมบวกเข้าไป10.6.4 กิโลเมตรค่ะทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ต่อเนื่องนะคะรวมประมาณสักประมาณนะโดยประมาณแล้วก็25กิโลเมตรค่ะเรียกได้ว่าประหยัดร่นระยะเวลาไปเยอะเลยนะคะส่วนการทดลองเปิดให้บริการตลอดสายครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเดินทางบนถนนพระราม2เพราะว่าเป็นเส้นทางที่แบบแหมไม่อยากจะพูดนะก็คืออ่ะพูดหน่อย พูดหน่อยนะคะก็คือเป็นเส้นทางที่รถค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้เส้นทางเดียวที่มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ถ้าถามว่ามันจะสามารถไปเส้นทางอื่นได้ไหมไปได้แต่ว่าก็ต้องวิ่งเข้านครปฐมราชบุรีนั่นแหละค่ะแต่ถ้าสะดวกเขาก็จะวิ่งตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ซึ่ง M82 นั้นจะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่ปกติค่ะก็สามารถที่จะเบาเรื่องของปริมาณรถบนถนนด้านล่างได้นะคะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการที่จะเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงเทศกาลด้วยค่ะมอเตอร์เวย์82 M82 นั้นยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9ก็คือ M9 นะคะจาก M82 เชื่อมต่อไปยัง M9 ได้ค่ะก็คือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกค่ะแล้วก็จะมีโครงการพิเศษนะคะทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้โครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครเนี่ยผ่านไปยังจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกภาคใต้ได้อย่างสะดวกสบายที่สำคัญเนี่ยเรามองเห็นภาพอยู่แล้วว่ามันลดเวลาแล้วก็ต้นทุนในการเดินทางของการขนส่งการเดินทางของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากค่ะพร้อมกับเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมอีกมากมายนะคะและที่สำคัญเนี่ยการลงใต้นะคะก็จะผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็หลักใจสำคัญเลยก็คือนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของการเข้าไปสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระบบโลจิสติกของประเทศนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำชับให้กรมทางหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบริหารจัดการเส้นทางการจราจรรวมไปถึงระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงแล้วก็จุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้น ทางต่างๆหรือแม้แต่ข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนนะคะโดยให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเลยค่ะทีนี้ทางด้านของกรมทางหลวงค่ะก็ขานรับนโยบายนี้เหมือนกันนะคะทางด้านของคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลท่านอธิบดีกรมทางหลวงค่ะท่านก็มองว่ากรมทางหลวงเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบความพร้อมแล้วนะด้านโครงสร้างทางยกระดับหรือแม้แต่ป้ายเครื่องหมายการจราจรอุปกรณ์ต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแล้วก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการที่จะดูแลประชาชนนะคะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้จับมือกับคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาแล้วก็กรมทางหลวงค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะประเมินความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้ทดลองให้บริการพร้อมกับประสานตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรหน่วยกู้ภัยหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะบริหารจราจรแล้วก็ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงซึ่งระหว่างการเปิดทดลองใช้เส้นทางกรมทางหลวงก็จะมีการไปติดตามแล้วก็ประเมินผลการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยการจัดการเรื่องการจราจรหรือพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ระบบต่างๆเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกรมทางหลวงเองก็กำหนดให้สำหรับรถยนต์นะคะที่จะวิ่งเนี่ยโดยเฉพาะรถ4ล้อให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถยนต์4ล้อความเร็วต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใครที่ประกอบเป็นผู้ประกอบการนะคะต้องใช้รถบรรทุกรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานทุกชนิดทุกขนาดรถ3ล้อรถล้อเลื่อนทุกประเภทเนี่ยไปใช้ทางยกระดับ M82 นะคะซึ่งยังจะสามารถใช้ด้านล่างอยู่ตามปกติได้ก็คือเส้นพระราม2ด้านล่างสามารถไปใช้ในโซนนี้ได้นะคะแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะ M82 ขึ้นไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการก่อสร้างนะคะการก่อสร้างโยธาของ M82 เนี่ยอัปเดตไว้ว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปแล้วประมาณ 98%ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเสร็จตามแผนในปี69นี่แหละค่ะส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหรือว่าระบบการควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มในปีหน้าคือปี70แล้วก็เป้าหมายจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะแบบจัดเก็บเงินด้วยเนี่ยเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนี่ยในปี72เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะเขาน่าจะทดลองให้เราได้วิ่งเนี่ยสักประมาณ2ปีก็คือ70 71ไป72นะคะ2ปี3ปีนี่แหละกระทรวงคมนาคมก็เลยขอความร่วมมือค่ะว่าให้เราที่ขับรถเนี่ยปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ไม่จอดรถบนทางยกระดับหรือว่าบริเวณที่ไม่ได้จัดสรรไว้ให้สำหรับจอดหรือใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586กด82ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ highwaytraffic.go.th/radio ค่ะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะ16:30 นนะคะเพื่อนเดินทางเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามขอนแก่นโมเดลน่าสนใจมากๆค่ะ
4: รายการเพื่อนเดินทางเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
5: สิบหกนาฬิกา33นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเพื่อนเดินทางนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 ค่ะกับเรื่องราวของการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องของการจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามโครงการที่เป็นโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการนะคะที่มาช่วยในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นก็คือโครงการการขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะเนื่องจากว่าขอนแก่นเนี่ยเขามีโมเดลที่น่าสนใจเป็นโมเดลขอนแก่นค่ะชื่อนี้เลยนะคะเดี๋ยวโมเดลขอนแก่นนั้นจะเป็นโมเดลขอนแก่นแบบไหนและมีความสำคัญน่าสนใจแค่ไหนเราจะไปฟังคำตอบจากท่านพันตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพค่ะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านให้เกียรติเรามาพูดคุยกันในรายการเพื่อนเดินทางตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอนแก่นตอนนี้บรรยากาศขอนแก่นเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมคะ
10: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับพันตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับผมทำหน้าที่กำกับดูแลงานจราจรครับ
5: อืมค่ะท่านคะตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่ามีโมเดลที่น่าสนใจคือขอนแก่นโมเดลอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ทราบว่าขอนแก่นโมเดลนี่คืออะไรคะ
10: ขอนแก่นก็เป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานตอนบนนะครับที่มีประชากรจำนวนถึงเกือบ 1.8 ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขสถิติของจากการสำรวจประชากรนะครับแต่ก็ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาพักผ่อนหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นอีกก็เกือบหลายแสนคนดังนั้นสภาพพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางหลวงคือถนนมิตรภาพที่เชื่อมต่อจากภาคกลางนะครับต่อมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ทะลุมาถึงขอนแก่นแล้วก็ไปยังอุดรธานีแล้วก็หนองคายแล้วก็ยังมีถนนมะลิวันซึ่งเป็นเส้นทางจากขอนแก่นมุ่งไปสู่ภาคเหนืออีกด้วยครับในเส้นทางการจราจรต่างๆเหล่านี้ก็ยังครอบคลุมทางหลวงชนบททางหลวงในหมู่บ้านในตำบลอีกซึ่งเรามีประชากรจำนวนถึง 1.8 ล้านคนครอบคลุมพื้นที่จำนวน26อำเภอนะครับซึ่งมีสถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยถึง30สถานีตำรวจด้วยกันครับ
5: เพราะฉะนั้นก็มีโครงการที่มาช่วยขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นนะคะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ด้วยนะคะปัญหาการจราจรแล้วก็ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยในภาพรวมของขอนแก่นเนี่ยตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
10: ขอนแก่นเราเนื่องจากว่าตามที่ผมนำเรียนท่านผู้ฟังดังกล่าวข้างต้นนะครับเรามีปริมาณรถเยอะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติออกจากบ้านไปทำงานหรือประกอบธุรกิจ หรือท่องเที่ยวหรือส่งบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับแล้วหนำซ้ำเราก็ยังมีการจราจรที่มีการขนส่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นทำให้เราเป็นศูนย์รวมของภาคอีสานนะครับกิจกรรมของผู้ขับขี่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นมันก็เลยส่งผลเกิดปัญหาหลักก็คือว่ามีการฝ่าฝืนกฎจราจรครับโดยเฉพาะ3เรื่องใหญ่ๆครับในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วแล้วก็เมาแล้วขับครับซึ่งข้อมูล3ฐานเหล่านี้นะครับชี้ชัดว่ากลุ่มเสี่ยงสูงสุดในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นคือรถจักรยานยนต์ครับ
5: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกับหลายๆจังหวัดเหมือนกันนะคะท่านคะ
10: ใช่ครับ
5: ค่ะ
10: เพราะว่ายังเป็นพันของคนชาวบ้านทั่วไปที่ใช้ขับขี่ไปทำงานไปไล่ไปนาหรือเดินทางสัญจรในชีวิตปกติของชีวิตชนบทนะครับกึ่งเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันครับ
5: ค่ะแล้วมีการกวดขัน
10: เกิดเวทสูงครับ
5: ค่ะมีการกวดขันเรื่องวินัยการจราจรยังไงบ้างคะ
10: ครับเมื่อเราเห็นว่าทางคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางท้องถนนด้านการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเรามีภาคีเครือข่ายร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายจังหวัดขอนแก่นโดยภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
5: คร
10: ับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยแขวงการทางเทศบาลอบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
5: ่
10: นและส่วนของหน่วยงานของเราคือตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงร่วมกันประชุมกันทุกเดือนครับเรามีอนุคณะกรรมการในระดับอำเภอแล้วก็มีการประชุมอนุกรรมการในระดับจังหวัดแล้วมีการประชุมกลุ่มของประชาคมอุบัติเหตุของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยครับท่านเป็นผู้นำนะครับในการขับเคลื่อนของประชาคมอุบัติเหตุอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ
5: ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าทางด้านตำรวจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องอาศัยหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยถือว่าเป็นพลังสำคัญเลยค่ะทีนี้จากข้อมูลสถิติที่ท่านได้เรียนมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่สวมหมวกกันน็อกการขับรถบ้างเอ่ยนะคะหรือว่าเมาแล้วขับเองก็ตามนะคะจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้ไหมคะว่าถนนสายไหนคะที่เป็นอุบัติเหตุที่เจอบ่อยๆเลยคะสายหลักหรือสายรองคะ
10: ครับถนนที่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือถนนสายหลักในเส้นทางของถนนมิตรภาพครับซึ่งเป็นจุดตัดซึ่งมีทางร่วมทางแยกนะครับเราจะพบว่าถนนของจังหวัดขอนแก่นเรามีพื้นที่ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: ค
10: ่
5: ะ
10: ที่ติดต่อจากโคราชนะครับผ่านขอนแก่นจะไปยังร้อยเอ็ดจะไปยังสารคามกาฬสินธุ์หรืออุดรหนองคายหรือไปยังจังหวัดเลยซึ่งเส้นทางเหล่านี้เนี่ยจะมีจุดตัดนะครับแล้วก็เป็นจุดตัดที่มีทางร่วมทางแยกซึ่งมีสีแยกไฟแดงซึ่งก็เป็นอุปสรรคใหญ่ครับที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ถนนดังกล่าวซึ่งมีถนนมิตรภาพถนนมะลิวัน
5: คร
10: ับบริเวณจุดตัดต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีอุบัติเหตุที่ทำให้เราต้องรองรับและหามาตรการในการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นนะครับซ้ำๆบ่อยๆอยู่ตลอดเวลาครับผม
5: ค่ะท่านคะถ้าพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของโมเดลขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นโมเดลนะคะมาตรการหลักๆที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากเรื่องของต้องใช้ทั้งอนุคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่ภาคีเครือข่ายนะคะนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยถ้ามองในภาพรวมของการแก้ปัญหาเชิงรุกเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านคะ
10: คือเชิงรุกเรามองจากข้อมูลที่สถิติจากหยิบมาจากข้อมูล3ฐานครับซึ่งเรามีข้อมูลของจากเจ้าที่ตำรวจนะครับจากสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดนะครับและเจ้าของแขวงการทางข้อมูลของตำรวจก็เป็นข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นข้อมูลของสาธารณสุขก็เป็นข้อมูลของอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตส่วนข้อมูลจากแขวงการทางหมวดการทางเนี่ยเป็นข้อมูลของจุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเมื่อเรานำมาวิเคราะห์ร่วมกันในทุกๆเดือนจากการประชุมครับและมีการพบปะหารือกันในกลุ่มย่อยของประชาคมและของอนุกรรมการในระดับอำเภอและระดับจังหวัดพบว่าเมื่อเราพบว่ากลุ่มเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนและไปทำงานพื้นที่เสี่ยงสูงก็เป็นถนนมิตรภาพถนนมณีวันและก็ถนนในหมู่บ้านนะครับเราก็มีการสั่งการนะครับไปยัง30สถานีตำรวจครับให้มีการกวดขันบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักว่าต้องมีวินัยจราจรครับโดยมีการบังคับใช้กฎหมายกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยอาทิเช่นรถที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะมองว่ารถบางคันเนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วนะครับก็ไปถอด
5: ไปแต่ง
10: กล่องหลังออก
5: ค่ะอ
10: ุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบอันนี้ถือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงเมื่อจะเลี้ยวเมื่อจะกลับรถก็มองไม่เห็นรถข้างหลังขึ้นมาเพราะว่าลูกเด็กหรือเยาวชนเนี่ยที่ขับรถหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไปถอดกระจกมองหลังออกหรือบางครั้งเยาวชนก็ไปดัดแปลงเป็นรถแต่งแข่งซิ่งนะครับแว้นเสียงดังอันนี้เราก็มีมาตรการในการที่กวดขันบังคับใช้กฎหมายคือการจับกุมผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยและก็มุ่งเน้นไปยังผู้ขับขี่และผู้ซ้อนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่สวมหมวกกันน็อกครับครับ
5: ค่ะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่จะเจอกันเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถด้วยที่ขอนแก่นเนี่ยเจอปัญหาแก๊งกวนเมืองไหมคะแก๊งป่วนเมืองอะค่ะ
10: แก๊งแว้นแต่งซิ่งเนี่ยก็มีหลากหลายครับ
5: ค่ะ
10: แต่เราก็มีการกวดขันมีการรับแจ้งเหตุนะครับเข้ามายัง0191ม
5: ี
10: การแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือเราได้รับข้อมูลจากการออกพื้นที่ลงพื้นที่เองนะครับในส่วนเหล่านี้ทางตำรวจก็ลงไปว .4 นะครับว .4 คือการตั้งกล้องวงจรปิดยังพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการติดตามจับกุมนะครับเพื่อมาดำเนินคดีบางคันที่มีการแว้นนะครับหรือผู้ปกครองสนับสนุนให้มีการแต่งรถแล้วก็ดำเนินคดีไปกับผู้ปกครองในฐานะที่ไม่กวดขันดูแลบุตรหลานเยาวชนตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยเช่นกันครับ
5: ค่ะท่านรองคะถ้าพูดถึงในภาพรวมของเรื่องของการสูญเสียอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียคือเสียชีวิตนั่นแหละค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนกับการที่ยังไม่มีโมเดลขอนแก่นเข้ามาเนี่ยข้อมูลต่างกันไหมคะว่าลดลงไหมจำนวนผู้สูญเสียลดลงไหมคะ
10: โอ้หลังจากที่เราใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายนะคร
5: ับ
10: อย่างเข้มข้นนะครับจะเห็นว่าเราเพิ่มมาตรการหลักก็คือเรื่องการกวดขันวินัยจราจรเรื่องการขับรถที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเน้นเรื่องรถจักรยานยนต์ทำให้สติของการบังคับใช้กฎหมายแล้วเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้อุบัติเหตุโดยรวมเนี่ยลดลงได้ถึง 31% ครับและทำให้สติผู้เสียชีวิตยังได้ลดลงได้ถึง 12% นะครับซึ่งตัวนี้เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีความรุนแรงสูงครับเมื่อผู้ขับขี่ขับรถชนกันเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกอ่ะเกิดแรงกระแทกเน
5: ี่
10: ยบางครั้งบาดเจ็บหรือบางครั้งเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับเราจึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ทั้ง26อำเภอและทุกสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับ
5: ค่ะนี่คือภาพรวมนะอันนี้เราอาจจะคุยคร่าวๆว่าภาพรวมของสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นของจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มามองในเรื่องของนวัตกรรมหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะของการทำงานครั้งนี้ค่ะ
10: ในเรื่องของการทำงานคราวนี้เราถือว่านวัตกรรมของเราเนี่ยเราทำร่วมกันนะครับแล้วก็กับภาคีเครือข่ายโดยใช้พลังข้อมูลนะครับแล้วก็พลังของภาคีเครือข่ายนะครับข
5: ับ
10: เคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเนี่ย300วันไม่หยุดยั้งครับเราทำทุกปีครับไม่มีเว้นครับเราไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงของช่วงเทศกาลปีใหม
5: ่
10: 7วันอันตรายหรือช่วงสงกรานต์เท่านั้นครับเราถือว่าทุกๆวัน ที่ประชาชนนะครับออกไปขับขี่รถออกไปโดยสารรถหรือดั้งไปกับรถเราถือว่าวันนั้นก็เป็นวันที่เสี่ยงวันเป็นวันที่อาจจะไม่ปลอดภัย

0: ถามมาว่าทางโมเดลขอนแก่นโมเดลเนี่ยเขามีโครงการต้นแบบแอมโบแลนซ์เลนเป็นถนนสีจันทร์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแอมโบแลนซ์เลนเนี่ยคืออะไรคะ
1: โอ้ตรงนี้เราคือทางภาคีเครือข่ายแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ภาคีเครือข่ายของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับเราพบว่าในช่วงของถนนสีจันทร์นะครับที่เป็นเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยนะครับโดยรถเหตุปัจจุบันฉุกเฉินเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดรถจราจรติดขัดทำให้รถกู้ภัยหรือรถพยาบาลฉุกเฉินแอมบูเลนซ์เนี่ยเกิดขับขี่ไม่สะดวกครับเพราะมีรถติดนะครับวิ่งไม่สะดวกทำให้รองรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยสถิติพบว่าถึง 30,000นะครับ 36,900 รายต่อปีครับ
0: ห
1: รือเฉลี่ยวันละ100คนนะครับที่ต้องใช้รถแอมบูเลนซ์เลนนะครับในพื้นที่ของถนนสีจันทร์นะครับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งตรงนี้เราจึงอยากเคลียร์เส้นทางในช่วงที่รถพยาบาลฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้ครับเราจึงจะทำเป็นโครงการเลนรถพยาบาลฉุกเฉินหร
0: ือ
1: แอมบูเลนซ์เลนครับช่วยย่นระยะเวลาของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้จริงครับได้จริงครับเพราะว่าทุก8นาทีเนี่ย
0: คือ
1: 8วินาทีที่รถวิ่งนะถ้าเกิดว่ารถไม่ถึงมือหมอนะครับชีวิตของผู้บาดเจ็บนะครับที่ผู้ต้องการช่วยเหลือนะครับถึงมือหมอโดยเร็วก็ทำให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตต่อได้นะครับ
0: อ
1: ย่างปลอดภัยครับซึ่งตรงนี้เราก็จึงได้มีการจัดทำแอมบูเลนซ์เลนโดยภายใต้การจากสารนุบาลของเทศบาลนครขอนแก่นครับและภาคีเครือข่ายครับจึงมีการเปิดใช้แอมบูเลนซ์เลนแห่งแรกของภาคอีสานครับเป็นช่องทางพิเศษครับสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินครับช่วงถนน300เมตรจากแยกไฟแดงของบริเวณเรือนจำนะครับกลางขอนแก่นปยาไปตามถนนสีจันนะครับไปถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซ
0: ึ่
1: งตรงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับเมื่อมีรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงของแอมบูเลนซ์เลนหรือเลนอื่นๆที่ท่านเดินทางครับกรณีให้รถพยาบาลฉุกเฉินครับได้ใช้ทางอย่างสะดวกครับเพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่บนรถพยาบาลเหล่านั้นให้ถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งต่อเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็การช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะท่านรองคะเพราะว่าเห็นว่ามีโครงการที่น่าสนใจสำหรับน้องหนูด้วยโดยเฉพาะที่โรงเรียนโครงการครูจราจร5นาทีโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วใจฟูเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะโครงการนี
1: ้โครงการนี้ก็เริ่มจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรครับและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับพลตำรวจโทสันติชัยนิราใหม่ครับท่านได้มีบายอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากการบังคับฉบับคือการตำรวจเป็นผู้จับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เปลี่ยนให้ตำรวจอีกเป็นอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้ให้ความรู้
0: เป็นคุณครู
1: เป็นผู้ให้ปัญญาเป็นผู้ให้เป็นคุณครูครับเราจึงมีการอบรมตำรวจจราจรเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการไปให้ความรู้นะครับกับเยาวชนเด็กในสถานศึกษาครับทุกแห่งนะครับที่เราตั้งใจอยากจะทำเราจึงมีโครงการเหล่านี้โดยให้ตำรวจทุกโรงพักครับจัดตำรวจจราจรจัดครูตำรวจจราจรเนี่ยลงไปพบปะกับเด็กเยาวชนหน้ากระทงครับถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ใช้เวลา10ถึง15นาทีแต่ถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็ใช้เวลา30นาทีหรือ1ชั่วโมงในห้องเรียนหรือในหอประชุมของโรงเรียนเราทำมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง26อำเภอใน30สถานที่ตำรวจครับเราทำมาแล้วตั้งแต่ปี2568ต
0: ั้
1: งแต่เดือนมีนาคม68จนถึงเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมนะครับ69เราทำครอบคลุมมาแล้วเกือบ345โรงเรียนครับจำนวนนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกับเราเนี่ยจำนวนถึง 84,000 คนครับซึ่งเราก็จะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องครับไม่ทิ้งครับเพราะว่าเราสามารถสร้างเกาะคุ้มกันครับเราสอนวิธีการรักษาชีวิตให้เขาครับไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับเรามองว่าเมื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยจากที่เขาเดิมเป็นผู้โดยสารนะครับเม
0: ื่
1: อเขาโตขึ้นเขาสามารถที่จะมีใบขับขี่เมื่ออายุ15ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

0: นะครับ18ปีขับขี่รถยนต์ได้เนี
1: ่
0: ยเขาจะเป็นผู้ขับขี่ที่ดีมีวินัยนะครับเราต้องการปลูกฝังจิตสำนึกนี้ให้อยู่กับเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ในพื้นฐานโรงเรียนนะครับให้เขามีวินัยชีวิตครับวินัยจราจรก็คือวินัยชีวิตเราเปลี่ยนจากตำรวจเป็นผู้จับเป็นผู้ให้ความรู้ผู้ให้ปัญญาผู้ให้เกราะคุ้มกันในเรื่องของอุบัติเหตุให้กับเด็กๆและเยาวชนครับแล้วก็ยังส่งต่อไปถึงผู้ปกครองนะครับกลับไปบ้านก็ยังบอกพ่อกับแม่ว่าหนูมีตำรวจมาสอนเรื่องอุบัติเหตุการป้องกันกฎจราจรนะครับในโรงเรียนนะครับมีความตื่นตัวเคารพกฎนะครับเขาก็จะไปบอกต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่บ้านก็เป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องไปอีกเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าภาคภูมิใจเลยคือรางวัล Best Tactic ค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลระดับประเทศที่ได้รับขอนแก่นตั้งเป้าไว้ยังไงคะว่าจะขยายผลโครงการต่อไปในอนาคตแบบไหนบ้างคะ
0: คือรางวัลที่เราได้รับเราก็ถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนะครับร
1: ่
0: วมกันนะครับในประเทศไทยของอนุกรรมการด้านบังคับชนกฎหมายของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งพวกเราถือว่ารางวัลนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำงานขับเคลื่อนอย่างนี้ต่อไปครับความสำเร็จของเรายังถือว่ายังไม่ได้สำเร็จจริงๆนะครับเราจะสำเร็จได้ต่อเมื่อว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยลดลงเป็นศูนย์นะครับเซตซีโร่ลงมาแต่เราคงเชื่อมั่นไม่ได้ว่าถ้าเราหมดกำลังใจนะครับหรือเราทุกฝ่ายไม่ได้ช่วยกันเนี่ย
1: ค
0: ุณภาพของชีวิตนะครับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะหมดไปดังนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือยกระดับนะครับคุณภาพของความปลอดภัยของถนนของจังหวัดขอนแก่นให้ลึกขึ้นนะครับให้มีวัฒนธรรมของความปลอดภัย
1: คือ
0: ให้ทุกคนมีจิตสำนึกให้ทุกคนฝังรากลึกไปด้วยว่าความปลอดภัยนี้ก็คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีร่วมกันครับเราจะไม่มุ่งเน้นเรื่องการลงโทษครับแต่ให้ทุกคนร่วมกันนะครับมั่นใจว่าเมื่อเราทุกคนมีวินัยนะครับมีความห่วงใยมีความเอื้ออาทรต่อกันบนท้องถนนและทุกคนเคารพกฎนะครับขอนแก่นก็จะเป็นเมืองที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไปครับผม
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นถนนที่ปลอดภัยนี่คือโมเดลที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจังหวัดอื่นๆก็สามารถที่จะเดินหน้าเหมือนกันได้นะคะทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะท่านรองคะว่าในช่วงนี้อยากจะฝากถึงเรื่องของการเดินทางถนนยังไงบ้างคะ
0: ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับที่มีฝนตกในบนท้องถนนนะครับแล้วก็การเดินทางที่ทุกคนที่จะใช้รถในช่วงฤดูฝนก็ให้มีการตรวจสภาพรถครับแล้วก็รถทุกคันนะครับทำพรบนะครับมาตรการที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีนะครับรถท
1: ุ
0: กคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยนต์เก่าใหม่รถยนต์เก่าใหม่ที่นำมาใช้บนท้องถนนนะครับรถที่จะไปไล่ไปนานะครับขับรถในถนนหมู่บ้านหรือทั้งถนนเนี่ยต้องทำพรบครับเพราะเป็นการคุ้มครองนะครับของบริษัทกลางนะครับที่จะคุ้มครองของการรักษาบ้านการช่วยเหลือเงินค่าปลงศพเงินค่าทดแทนให้กับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตนะครับเราก็ต้องมีการทำพรบครับและต้องขอให้ทุกท่านขับรถอย่างมีสติครับเมื่อเรามีสติเราก็จะมีวินัยเมื่อเรามีวินัยเราก็จะปลอดภัยนะครับทุกๆคนบนท้องถนนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจสำคัญเหมือนกันนะคะให้ทางด้านของทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเดินหน้าขยายผลต่อไปให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพันตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพค่ะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญค่ะโครงการขอนแก่นโมเดลค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาร่วมกันนะคะรับรู้เรื่องของการเดินหน้านโยบายสำคัญนะคะแล้วก็เป็นโครงการสำคัญที่คนไทยทุกคนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมการที่จะทำให้ถนนปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องมีส่วนทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันค่ะเพราะว่า เมื่อไหร่ที่เราก้าวขาออกจากบ้านนั่นก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะขับรถก็ต้องมีใบขับขี่มีใบขับขี่ไม่พอนะคะพ.ร.บ.ต้องอย่าขาดภาษีต่อหรือยังประกันชีวิตทำหรือยังประกันภัยทำหรือยังประกันรถยนต์ทำหรือยังนะคะอันนี้เป็นส่วนควบที่จะทำให้เรานั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะคุ้มครองเราได้นะคะแล้วก็เราเองก็ต้องมีสติตลอดเวลาในการที่จะเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนเดินทางค่ะส่งต่อความสุขนี้นะคะกับเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยพ.ร.บ.อย่าขาดด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะ 16:58 หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
6: ังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
8: นายเอกนิติริติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
9: ้นางสาวปิยรัตน์ตียภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชัน SmartMe Plus เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงสวทชเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับศุกร์ที่28สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามครับ FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศของการติดตามรายการวันนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ทักทายมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าคุณผู้ฟังวันนี้หลายพื้นที่ครับมีการแจ้งข่าวเรื่องของฟ้าฝนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลายๆพื้นที่ของกทมก็บอกว่าตกเย็นปุ๊บโอ้โหพี่บอลตั้งเขามาเลยทีเดียวนะครับมืดคลึ้มมาเลยทีเดียวก็ดูแลกันนะครับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยสื่อสารถึงกันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะติดตามทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆส่งต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ภารกิจท่านค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับที่จะให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ข้าวของต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลสินค้าดูแลบริการต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานี่นะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนก็จะมีการประชุมเรื่องของครม.สัญจรด้วยและอีกหนึ่งเรื่องครับแจ้งเตือนกันก่อนเลยไปดูข้อความจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็กรมชลประทานเขามีออกประกาศด่วนมาครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายน2569แน่นอนครับอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับมีการรองรับน้ำได้กว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่ต้องติดตามกันในหลายจุดเลยทั้งด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีนะครับเปิดเผยว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานตอนนี้เนี่ยติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดคุณผู้ฟังมีประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของฝนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะครับทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับทั่วประเทศนี่มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างนะครับซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่4เขื่อนหลักครับที่หลายๆคนติดตามอยู่ทั้งเขื่อนภูมิพลนะครับทั้งเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้ง4เขื่อนนี้ครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยคือประมาณสัก 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำร รวมกันก็สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานครับก็ได้มีการสั่งนะครับให้โครงการชลประทานเนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณน้ำครับที่ไหลเข้านะครับโดยคำนึงถึงความสมดุลของการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็การสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำเตือนกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่29ก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนเลยหลายวันเลยนะครับ29 30นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันที่1กันยายนแล้วก็วันที่2กันยายนครับก็มีการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการประกาศฉบับที่2นะครับปริมาณของฝนนะครับที่จะตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ1ภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องรีบนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เราต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการดูแลแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะครับโดยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้บอกว่าเกี่ยวเนื่องมากเลยนะฮะกับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนฝากข่าวมาย้ำกันหน่อยนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ28สิงหาคมเสาร์อาทิตย์29 30เดี๋ยววันที่31จะเป็นวันสุดท้ายแล้วต้องรีบมาบอกก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากต้องรีบมาบอกกันครับสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพราะเหตุผลคือจะหมดเขตภายในวันที่31สิงหาคมก็คือวันจันทร์ถามว่าตอนนี้ยังมีเวลาไหมยังมีเวลานะครับถามว่าตอนนี้ไปได้ไหมไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับต้องรีบมาบอกกันเผื่อว่าบางคนยุ่งใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ภารกิจแต่ละวันนี่เรียกว่างานการอะไรต่างๆยุ่งเหลือเกินยังไม่ได้มีเวลาไปยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์อ่ะเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฝากมาย้ำฝากมาเตือนพี่น้องประชาชนที่1เลยนะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากอาจจะมีข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนต่างๆไม่มีปัญหาครับท่านต้องรีบไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมวันนี้28ยังมีเวลาครับยังมีเวลาเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับก็ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น One Stop Service นะครับ OSS ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้มีศูนย์ One Stop Service แบบนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกๆจุดนะครับทุกๆจุดเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายท่านเลยนะครับจะได้ติดตามกันแล้วก็ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นวันที่31นั่นก็คือวันสุดท้ายนะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยใครดูรายการอยู่ใครฟังรายการอยู่บอกต่อๆส่งต่อๆไปด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะหลงลืมไปนะครับบอกว่าเอาเขาเปิดแล้วเหรอคุณบอลเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะหมดเขตแล้วด้วยในการยื่นนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมดังนั้นครับได้ยินเสียงนี้นะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่านี่คือประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากให้พลาดนะครับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกันเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับได้ดูเรื่องของการเปิดวิ่ง M82 วิ่งฟรีตลอด2ปีนะครับเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับใครที่บอกว่าจะไปลงใต้จะไปชุมพรจะไปสุราษฎร์นะครับจะลงไปพื้นที่ไหนของภาคใต้ต่อไปนี้เนี่ยคล่องขึ้นต่อไปนี้ท่านจะสะดวกขึ้นต่อไปนี้ท่านจะรวดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นอ่ะข่าวดีนะเผื่อว่าใครที่เอ๊ะคุณบอล เสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนเลยจะไปไหนดีแนะนำเส้นนี้ M82 มาฟังรายละเอียดกันเพราะว่าวิ่งฟรีด้วยต้องรีบมาบอกกันอันนี้เป็นข่าวดีนะครับจะพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวที่อาชะอำใช่ไหมบางคนไปปากน้ำปลาบางคนไปหัวหินไปเส้นนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องรีบมาแจ้งข่าวกันนะครับวันนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับวันนี้ต้องบอกว่าเปิดทดลองวิ่ง M82 จำไว้ดีเลยนะครับ M82 ฟรีตลอด2ปีเส้น M82 นี่ไปไหนบ้างคุณบอลไปบางขุนเทียนยาวไปจนถึงบ้านแพ้วเลยเสาร์อาทิตย์หยุดรายการนี่ต้องใช้บริการซะหน่อยหนึ่งเหตุผลก็เพราะวิ่งฟรีเสียงในหัวดังใช่ไหมฮะแน่นอนเรื่องนี้เป็นข่าวดีครับต้องรีบนำมาบอกกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ครับท่านเป็นประธานเปิดทดลองนะครับให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข82มอเตอร์เวย์ยกระดับ M82 นะครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับณบริเวณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้ครับเขาก็มีการเปิดนะครับให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางฟรีแล้วยาวๆเลยนะตลอด2ปีเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นกันอุบอ่ะนะว่าพระราม2บางทีก็รถติดแล้วก็บางคนก็กลัวเรื่องของอันตรายต่างๆด้วยนะครับเท่าที่ไปติดตามกันมาแต่นี่คือข่าวดีนะครับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตรงนี้ครับคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมทางหลวงครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นถนนพระราม2นะฮะซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ลงปักใต้นะครับดังนั้นการเดินทางเส้นนี้ 1. รวดเร็ว 2. สะดวกขึ้นนะฮะ 3. หลายๆคนที่เมื่อก่อนก็ลังเลใจว่าจะไปเที่ยวชะอำจะไปหัวหินก็แบบโอ้เดี๋ยวรถติดรถติดตอนนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแล้วไปได้เลยเพราะว่ามี M82 แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสไปลองใช้กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับโครงการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับครับ M82 เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะฮะเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายถนนพระราม2นะครับซึ่งต้องบอกว่าพระราม2ใครที่ใช้เส้นทางนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ารถเยอะรถแน่นนะครับแล้วก็การจราจรเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างสูงพื้นที่โดยรอบครับเพราะว่ามีทั้งชุมชนใช่ไหมฮะมีทั้งเรื่องราวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่นทางยกระดับพิเศษตรงนี้เป็นแนวทางสำคัญที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ลดความขัดแย้งเรื่องของกระแสการจราจรที่หนาแน่นแออัดด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับสำหรับ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเนี่ยระยะทางประมาณสัก 8.3กิโลเมตรกรมทางหลวงก็ได้เปิดทดลองนะครับให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับก็เป็นงานโยธาเฟส2ระยะทางเนี่ยประมาณสัก 16.4 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เรียกว่าตรงนี้ครับอยากจะเน้นย้ำกันนะฮะใครที่อยากจะไปใช้บริการครับต้องบอกว่าเป็นอีก1จุดเลยเส้นบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับลองดูเผื่อว่าจะเป็น1ทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่ไหมครับแล้วก็ลงใต้ไปเที่ยวชุมพรไปเที่ยวสุราษฎร์ไปนครศรีธรรมราชเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่รีบนำมาบอกกันก่อนไปกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องราวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับเรื่องท่องเที่ยวนะครับเชื่อมข้อมูลเชื่อมสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือครับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมต่อทั้งข้อมูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสครับเรื่องของการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนางสุภจี สุธรรมพันธ์ครับท่านบอกว่ารัฐบาลครับมีแนวทางในการปรับเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะมุ่งเน้นจากจำนวนเพียงแค่นักท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจุดเนาะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมีของดีมีของเด็ดมีสตอรี่ใช่ไหมมีเรื่องราวนะครับมีอาหารมีวัฒนธรรมแล้วก็มีงานหัตถกรรมมีผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งแต่ละจุดโดดเด่นไม่แพ้กันเลยแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะครับแต่ละจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นการกระจายรายได้นะครับไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนดังนั้นครับการพัฒนาแท็กไทยนะครับก็บอกว่าตรงนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ national tourismนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านการบริการการท่องเที่ยวนะครับของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่แถมยังเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวครับสามารถที่จะวางแผนเข้าถึงบริการต่างๆของการท่องเที่ยวได้อย่างหนึ่งสะดวกไร้รอยต่อขณะเดียวกันครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเรื่องของ Tourism Data Intelligence นะฮะเพื่อพิเคราะห์นะฮะเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนแล้วก็การกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าแท็กไทยของเรานะครับเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับเรื่องของด้านการตลาดการท่องเที่ยวภาครัฐแล้วก็พันธมิตรก็สามารถที่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้าบางคนบอกมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจก็จะจัดทำเป็นแคตตาล็อกแล้วก็นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่ออะไรก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงสินค้าแล้วก็บริการของชุมชนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ติดตามกันนะฮะแล้วก็นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยวันนี้ส่งมาแล้วคุณสุชาดาอันนี้สมาชิกใหม่ด้วยตอนนี้คุณบอลครับประจวบฝนตกหนักเลยเมื่อกี้นี้ต้นชั่วโมงพึ่งประชาสัมพันธ์ไปนะครับเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาเรื่องฝนตกหนักนะครับยาวไปถึง2กันยายนนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลด้วยนะครับสำหรับหลายๆพื้นที่หลายๆจุดนะครับคุณสุวรรณาจากลพบุรีบอกตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วนะครับมืดคลึ้มเลยทีเดียวที่ลพบุรีฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยจากราชบุรีนะครับแล้วก็มีคุณอุบลกองมาลีด้วยวันนี้ฟังทางวิทยุอยู่ดังนั้นครับใครที่ฟังอยู่ที่ไหนนะครับสื่อสารมาแล้วก็ส่งมาไม่ครับวันนี้ก็ส่งมาทักทายกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อกี้นี้ใครที่สนใจนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมครับเขาเตรียมเปิดบินตรงเส้นทางคือคุณหมิงอุดรธานีนะครับจะเริ่มเดือนหน้าคุณผู้ฟังจะเริ่มเดือนหน้า8กันยายนนี้สัปดาห์หนึ่งประมาณ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวเลยอันนี้สะดวกมากสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าจากคุณหมิงนะครับก็บินตรงเลยมาที่อุดรเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าครับในการส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้ผลักดันนะครับเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนในภูมิภาคต่างๆด้วยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดอุดรธานีโดยเส้นทางนี้ครับบินตรงจากคุณหมิงมาที่อุดรธานีจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้ครับสัปดาห์หนึ่งก็จะมี2เที่ยวบินด้วยกันตรงนี้ประโยชน์ก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีน กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เป็นความสะดวกนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่เรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสกระจายนักท่องเที่ยวกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่โดยตรงนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีครับก็มีกำหนดนะฮะที่จะเข้ารับใบรับรองเรื่องของการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้ด้วยเพื่อยกระดับครับเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานเนี่ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหากดำเนินการนะครับเป็นไปตามกำหนดคาดว่าท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยจะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดนะฮะกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่นั่นเองนะฮะต้องบอกว่านี่คือข่าวดีครับสำหรับหลายๆคนนะฮะที่อยากจะไปเที่ยวที่คุณหมิงจากอุดรบินตรงเลยนะครับไปคุณหมิงโดยบอกว่าการเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะฮะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสผู้โดยสารจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาสู่ที่อุดรโดยตรงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องเลยโดยตรงเป็นการกระจายรายได้เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการขนส่งผู้ประกอบการในท้องถิ่นรัฐบาลยังคงเดินหน้าครับที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มทั้งเส้นทางแล้วก็เป็นการเพิ่มเรื่องของโอกาสนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่มาสื่อสารบอกกันนะครับคุณอาร์ตขอบคุณใจส้มด้วยที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้สามารถที่จะส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆได้นะครับวันนี้ยังคงติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องมาติดตามกันต่ออยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวข้อมูลข่าวสารส่งมาได้เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
11: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
10: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
11: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
10: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
11: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องราวครับที่ต้องเดินหน้าติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่ข้อความนะครับมาดูข้อความกันก่อนเลยจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการคุยข่าวไปด้วยแล้วก็รายงานเรื่องราวของบรรยากาศการเดินทางด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับยังไม่สิ้นเดือนวันจันทร์แต่มีบางคนครับบอกว่าโอ้โหคุณบอลก็ช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็อาจจะไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันศุกร์หลายคนก็บอกเป็นวันศุกร์แห่งชาติรถติดมากนะฮะทั้งเส้นของบางเขนแจ้งมาแล้วก็รัชโยธินก็ในกทมนี่ติดเหมือนกันลาดพร้าวก็ติดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนนะครับที่ส่งมาคุณเพลงใช่ไหมหรือว่าคุณเพลินจากศรีราชาตอนนี้ฟังอยู่รายงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้อความในเพจของเราสักนิดหนึ่งนะครับคุณจันทิวา101ฝนยังไม่ตกตอนนี้ทุกๆจังหวัดนะครับจังหวัดไหนไม่ซ้ำก็ขานชื่อมาเดี๋ยวจะได้รายงานกันไปพร้อมๆกันนครราชสีมาครับขามทะเลสอโป่งแดงสัญญาณปกตินะครับพระรุ่งรายงานมาแล้วด้วยนะครับจุดไหนพิกัดอย่างไรก็ส่งมาด้วยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงที่ปากน้ำโพนะครับโอ้นครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกจุดเลยใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาก็สามารถเพิ่มเติมมาได้ภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่นี้ช่วงพักเบรกสปอตนะฮะก็จะได้ฟังเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับเรื่องของอุทกภัยวันนี้ครับท่านเดินหน้าต่อท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารสื่อนะฮะเนื่องของภาวะวิกฤตต่างๆย้ำครับสำคัญที่สุดต้องเตือนเร็วนะฮะแล้วก็เตือนชัดเข้าถึงทุกชุมชนอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีที่จังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเป็นดูแลนะครับแล้วก็กำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าวันนี้ท่านเป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยหน้าฝนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพี่น้องโดยตรงนะครับวันนี้ก็มีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้นำชุมชนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ส่วนตัวเลยบอกว่าต้องติดตามเลยเพราะว่าหอกระจายข่าวเนี่ยจะให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหอกระจายข่าวโดยนางสาว สุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันแล้วก็การลดผลกระทบนะครับจากอุทกภัยโดยก็ต้องเตรียมครับเตรียมเรื่องอะไรบ้างเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุนะครับต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วนะครับให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเวลาในการป้องกันตนเองด้วยนะครับเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงในทุกๆชุมชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อด้วยครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการใช้หอกระจายข่าวตรงนี้ครับเป็นกลไกสำคัญของชุมชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงข่าวสารจากภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีเครือข่ายหอกระจายข่าวเนี่ยประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการทำงานของทั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะฮะสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดังนั้นครับผู้ดูแลหอกระจายข่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกาศข่าวแล้วนะแต่นี่คือส่วนหนึ่งครับของระบบการสื่อสารภาครัฐนะครับที่มีบทบาทสำคัญครับในการรับในการตรวจสอบแล้วก็ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ลดความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเราจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งเนาะภัยพิบัติต่างๆเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะที่ต่างประเทศนี่โอ้โหหลายๆคนเห็นคลิปแล้วนะครับภัยธรรมชาตินี่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็รุนแรงด้วยดังนั้นครับหอกระจายข่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวเพิ่มด้วยครับท่านบอกว่าภารกิจของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งที่จะยกระดับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับของผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการประสานส่งต่อข้อมูลนะครับในภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็วชัดเจนเข้าถึงทุกชุมชนครับกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นสื่อของรัฐที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือได้นะครับแล้วก็พึ่งพาได้ในทุกๆเหตุการณ์นะครับทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตจะมีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละอยู่กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะติดตามกันได้สวทของเราครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์เสริมความพร้อมครับด้วยเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของเรื่องของการสื่อสารที่จะนำข้อมูลของรัฐไปถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลเตือนภัยเนี่ยได้ถึงเร็วทันเวลานะครับแล้วก็เรียกว่าลดผลเสียลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำนะครับท่านก็บอกว่าต้องแจ้งเร็วต้องแจ้งชัดแล้วก็ข้อมูลต้องถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดครับคุณผู้ฟังรู้จักคลั่งไหมฮะคลั่งไทยคลั่งไทยล่าสุดเตรียมยกระดับคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกนะครับเดินหน้าวางแผนดันส่งออกนะฮะชูคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านายจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานหา ารือกับสมาคมคลั่งไทยนะครับร่วมกันวางแผนยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยนะครับในเรื่องนี้นะครับที่หอประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็แนวทางรวมถึงแผนนะครับในการผลักดันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบเลยครับภายใต้นโยบายคือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับตรงนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการเดินหน้านะครับการดำเนินงานครั้งนี้ก็มุ่งที่จะเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็สร้างความหลากหลายให้แก่พี่น้องเกษตรกรมีการสนับสนุนนะครับให้เกิดข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU นะครับระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับโดยนำน้ำล้างคลั่งนี่แหละนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปลรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนการผลิตด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายนะครับให้เตรียมผลักดันการเลี้ยงคลั่งบนไม้ยืนต้นเข้าสู่ระบบคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการเผาป่าในพื้นที่ได้อีกด้วยถือว่าเป็นช่องทางสำคัญครับในการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในการขายคาร์บอนเครดิตด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการเพื่อติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตามมาดูงานอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนงานพืชสวนโลกโคราชนะครับเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2572ครั้งที่4/2569นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับโดยที่ประชุมครับเขาก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพ.ศ. 2572ตามความเห็นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานพัฒนาเรื่องของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอคงแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องความเหมาะสมสถานที่จัดงานนะครับการเสนอของบประมาณนะครับในการออกแบบผังแม่บทรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นสำคัญเลยคุณผู้ฟังเพื่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยนะครับหลายคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นี่มีเรื่องสำคัญเดินหน้ากันเยอะเลยวันนี้ครับเรื่องราวของAI Passport วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการวันนี้โอ้โหบอกว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนกับ TH AI Passport นะครับวันนี้ท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ท่านเปิดตัวโครงการ TH AI Passport อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับจะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับโดยวันนี้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปิดตัวนะครับโครงการ TH AI Passport แล้วก็มีเรื่องของ AI Pass ด้วยอันนี้คือแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า AI Pass วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับต้องบอกโอ้โห สื่อมวลชนนี่ไปกันเยอะมากเลยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยกับ TH AI Passport เป้าหมายหลักครับของโครงการ TH AI Passport เนี่ยก็เพื่อที่จะมุ่งหวังนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถใช้เรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนครับจะเข้าถึงได้นะครับเพื่อลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของประเทศโดยต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับรวมถึงน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ประกอบการในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีนี่เห็นไหมฮะเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกด้วยนะครับโดยมีพันธมิตรระดับโลกอย่างทั้ง Google Microsoft นะครับ OpenAI นะครับNVIDIA แล้วก็ยังมีการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะฮะซึ่งท่านชัยชนกชิดชอบก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าให้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับ5ล้านคนท่านบอกว่ามุ่งหวังครับที่จะให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนครับเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อเป็นการสร้างเคสสตัดดี้นะครับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับบรรยากาศการเปิดตัววันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดนี่เขาบอกมียอดของผู้ลงทะเบียนสูงกว่า 1,300,000 คนนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานครับที่ลงทะเบียนกันเยอะที่สุดนะอยู่ในห้วงเวลาอายุประมาณสัก30ถึง45ปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่าลงทะเบียน AI Passport กันเยอะมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับแล้วก็นำมาเพิ่มเติมนะครับนำมาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของ

ทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานครับการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4นะครับซึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569ครับที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนายอำเภอมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับมีผู้กำกับสถานีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญนะครับกับการยกระดับเรื่องของการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บูรณาการการทำงานร่วมกันมีหลักการทำงานด้วยครับนั่นก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่ฟังสโลแกนอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่าสโลแกนนี้ก็ติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับ1บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่นะเป็นการจับไม้จับมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยเน้นย้ำว่าทั้งนายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันนี่นะครับทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า one data นะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สำคัญมากเพื่อวิเคราะห์ครับเรื่องของสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์เรื่องของลำดับปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้ตรงกับบริบทของปัญหาด้วยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำด้วยครับว่าทุกจังหวัดต้องเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ครับต้องนำเรียนเลยว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะฮะเร่งปราบปรามทั้งอาวุธปืนผิดกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะฮะจุดสกัดแล้วก็ขยายเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนี่นะฮะที่เรื่องของการเข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยต้องไม่มีผลประโยชน์เอื้อนะครับเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะครับหากพบนะครับก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เรียกว่าเข้าไปพัวพันหรือว่าไปเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะฮะอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนด้านพลังงานของรัฐบาลด้วยด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมมาตรการทั้ง9ด้านนะครับโดยทั้งการมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดลงไปตรวจสอบครับเรื่องราวของธุรกิจผิดกฎหมายตรงไหนที่มีโครงสร้างนอมินีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งธุรกิจผิดกฎหมายโครงสร้างนอมินีซิมผีบัญชีม้านะครับเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ตรงนี้ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยกระดับป้องกันนะฮะแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีท่านก็ย้ำด้วยว่านายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะฮะข้อความที่ยังคงต่อเนื่องกันแล้วก็ติดตามกันนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่วันนี้มีข้อความมีข้อมูลส่งมาบอกว่าในทุกๆวันก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นวันนี้ท่านเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่สุราษฎร์ธานีครับโดยเน้นย้ำนะครับเรื่องของการให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานครับในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเลยศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของคน

0: ไทยแล้วก็ชาวต่างชาติประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับจะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยารวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแร่เกี่ยวกับเรื่องของหินวิวัฒนาการครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะสังเกตเห็นเลยว่าในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันและก็คาดการเรื่องของอนาคตด้วยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับถือว่าเป็นการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้นะครับแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักนะฮะแล้วก็เป็นรายได้สำคัญส่งเสริมสถานที่ที่เยาวชนจากภูมิภาคต่างๆก็จะได้เดินทางมาเรียนรู้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเปิดประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากย้ำด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทราบถึงความสำคัญนะฮะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้มาศึกษาต่อยอดเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการศึกษาต่อในสาขาธรณีวิทยาเนื่องจากว่าประเทศไทยครับยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เนี่ยอีกเป็นจำนวนมากพร้อมยืนยันครับว่าจะมีการผลักดันนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ในโครงการครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนมากที่สุดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปพักกันนะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกาครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมมาทักทายมามีอัลหลิงวันนี้บอกว่าติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้แจ้งข่าวมานะครับที่ภาคเหนือก็ฟังรายการอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งจังหวัดลำพูนลำปางด้วยนะครับส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายจากภาคอีสานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งขอนแก่นโคราชนี่นะฮะแล้วก็มีบึงกาฬนะครับอุบลราชธานีด้วยลงไปปักใต้นิดนึงชุมพรครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีพัทลุงและจังหวัดสงขลาด้วยทุกๆพื้นที่ติดตามกันได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญก็ส่งมาบอกกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721พักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับ18:03 น.ครับเรียกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่เข้าไปดูในเพจของเราแสดงความยินดีก่อนข่าวดีก่อนเลยนี่ใครได้ติดตามฟังรายการคุณของแผ่นดินบ้างครับล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับรายการคุณของแผ่นดินคว้ารางวัลชมเชยครับ Thailand Moral Award 2025สาขารายการวิทยุครับต้องบอกว่ายินดีแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยทีเดียวกับรายการคุณของแผ่นดินครับผลิตโดยส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทครับได้รับรางวัลชมเชยสาขารายการวิทยุนะครับจากการประกาศผล Thailand Moral Award 2025ประเภทรายการวิทยุครับก็วันนี้ครับเขามีการมอบรางวัลมีการจัดพิธีมอบรางวัลนะครับจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและวันนี้ก็มีพี่น้องจากสวทของเรานะครับเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับมีคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ผู้ผลิตรายการคุณชัยศิลป์คนคล่องนะครับผู้ควบคุมรายการแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้แก่คุณอรวรรณหมอยาดีคุณอัยวรินทร์อนันทเมธนะครับแล้วก็มีคุณกนกนวลพัทละมังคลานนท์นะครับแล้วก็มีทีมงานจากสวทร่วมรับรางวัลด้วยนะครับดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับรายการคุณของแผ่นดินซึ่งสามารถติดตามรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz ก็จะเป็นการนำเสนอครับเรื่องราวของบุคคลต้นแบบเรื่องราวของคนที่ทำความดีในสังคมนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ประชาชนด้วยนะครับมีข้อความมายินดีกับพี่กุ้งพี่ไอนะครับ FC เช่นกันนี่น่ารักมากๆนะฮะอ้าวใครที่เป็น FC ส่งมาให้กำลังใจหน่อยนึงนะครับคุณของแผ่นดินวันนี้ก็คว้ารางวัลใหญ่มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องสวทของเราด้วยนะครับชื่นชมแล้วก็ติดตามนะครับเป็น FC อยู่รายการคุณของแผ่นดินล่าสุดวันนี้ก็คว้ารางวัลใหญ่ไปนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับมีข้อความส่งมาบอกก็ติดตาม ามตลอดนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันด้วยนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยเรื่องของการย้ำหน่อยนึงนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปก๊อกก๊อกหน้าบ้านเลยท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกต้องไปก๊อกก๊อกก๊อกหน้าบ้านผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับต้องรีบกดทบทวนสิทธิ์นะก่อนที่จะวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนะครับเราก็ย้ำกันทุกช่วงนะครับที่จัดรายการกันทุกชั่วโมงครับก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนการล่าสุดเรื่องนี้ก็ต้องย้ำกันนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะยุ่งๆนะครับติดภารกิจทำงานแล้วก็คลาดไปไม่ได้รับข้อมูลเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอนะครับ One Stop Service OSS ทั่วประเทศ878อำเภอต้องเร่งนะครับอันนี้ข้อสั่งการของท่านนายกด้วยนะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ครับไปติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะนี่วันศุกร์สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ28สิงหาคม29 30แล้วก็31วันสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก3วันเราไม่รวมวันนี้นะเหลือวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันจันทร์นะครับเหลืออีก3วันก่อนจะสิ้นสุดการขอกดทบทวนสิทธิ์ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมอธิบดีกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองทุกๆระดับเลยต้องเร่งเข้าถึงประชาชนไปถึงบ้านเลยครับมอบหมายนายอำเภอนะครับมอบหมายฝ่ายปกครองมอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการประชาชนที่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้นะครับแล้วก็ประสงค์จะได้รับการดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องพลาดเรื่องของสิทธิ์เรื่องนี้ไปนะครับในช่วง3วันสุดท้ายครับกำชับทุกพื้นที่เร่งเลยเข้าถึงพี่น้องประชาชนเร่งติดตามแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในการขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ประสานลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านเลยครับศูนย์ OSS ต้องทำงานเชิงรุกนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับไปทำความเข้าใจไปช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยเขาต้องพลาดโอกาสไปเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ทราบขั้นตอนนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็อยากจะย้ำกันนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงที่แล้วก็ย้ำชั่วโมงนี้ต้องย้ำกันอีกเพราะว่าวันจันทร์จะเป็นวันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังที่จะให้ได้กดยื่นทบทวนสิทธิ์กันนะครับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดนะครับไม่อยากให้พลาดแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นก็แจ้งเตือนกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับมาดูกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยนึงล่าสุดครับผนึกกำลังกับกกท.กองทุนกีฬาเตรียมพร้อมเราจะได้เชียร์กันอีกแล้วนะครับการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม IG นาโกย่า2026ให้คนไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเปล่งเสียงเชียร์กันดังๆเลยนะครับเทศกาลกีฬาเอเชียนเกมจะมาอีกแล้วครับพร้อมหรือยังที่เราจะส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันนะครับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเป็นประธานการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงข่าวงานครั้งนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านย้ำเลยว่าท่านให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยนะครับโดยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการ การฝึกซ้อมนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของบุคลากรการดูแลนักกีฬาทุกคนเพื่อให้นักกีฬาไทยครับมีความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับซึ่งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมเนี่ยนี่คือเวทีสำคัญครับที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยและโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งที่20จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนนะครับถึง4ตุลาคมย้ำนะครับ10กันยายนถึง4ตุลาคมก็รับชมได้ทั้ง NBT ของเรานะครับ T-Spot 7นะครับมี M-Cord HD ช่องวันนะครับมี Monomax Sport TV นะครับแล้วก็มีไทยรัฐทีวี32 PPTV HD ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับที่อยากจะส่งให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะครับที่จะเดินทางครับไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยย้ำกันนะครับวันที่10กันยายนนะครับถึง4ตุลาคมนี้นะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กำลังใจนะครับจากพี่น้องคนไทยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยทีเดียวให้กับทุกท่านนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้นะครับมาสรุปตัวเลขกันสักนิดนึงนะครับสำหรับคนไทยที่ชอบใช้ e-payment นะครับเรื่องของการสแกนจ่ายต่างๆล่าสุดครับเรื่องนี้เรื่องของพฤติกรรมการชำระเงินของคนไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบสังเกตเห็นเลยว่าตอนนี้หลายๆคนไม่พกเงินสดแล้วเนาะไปไหนก็สแกนสแกนจ่ายสแกนจ่ายนะครับพฤติกรรมการชำระเงินของคนไทยครับเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับล่าสุดเขามีการสำรวจกันในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคิดเป็นมูลค่านะครับประมาณ 10.62 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59 จากเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย12เดือนย้อนหลังนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ครับ e-payment นะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนตอนนี้จะช้อปปิ้งก็สแกนนะครับหลายๆคนไม่ได้พกเงินสดแล้วมั้งนะตอนนี้การจับจ่ายการโอนสตังค์นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็โอนสตังค์ผ่านทางเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วใช่ไหมครับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็เลือกใช้บริการนี้นะครับท่ามกลางการขยายตัวของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สถานการณ์การรับแจ้งเรื่องของการระงับธุรกรรมต่างๆก็ยังคงมีเพิ่มเติมเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์AOC 1441ครับก็บอกว่าทิศทางนะครับของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องรับแจ้งเฉลี่ยประมาณสัก839เรื่องต่อวันนะครับก็มีมูลค่าความเสียหายที่ต้องบอกว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสะท้อนครับถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแบบไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
6: ันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
8: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
8: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
10: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับ18:18ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดินหน้าเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยหลายเรื่องเลยนะครับแน่นอนว่าข่าวก่อนโน้นเนี่ยเรื่องของการส่งออกหลายๆคนได้ติดตามข่าวอยู่ทั้งเรื่องของการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดสากลนะครับต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของตัวเลขที่ก้าวกระโดดก็สะท้อนเรื่องของการเติบโตเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนในประเทศขณะเดียวกันครับจุดที่มีการส่งออกนะครับท่าเรือแหลมฉบังครับตอนนี้เขาบอกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังเป็นอย่างไรล่าสุดเรื่องของ EEC ด้วยนะครับที่จะมีการก่อสร้างการความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความแออัดเรื่องของการส่งออกตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเติบโตมากๆเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับท่านนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกและท่านก็เป็นอนุกรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากดร.สุนทรพจนนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอนุกรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาจะมาเล่ารายละเอียดนะครับให้ฟังกันนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่วันนี้ก็ให้เกียรติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกันนะครับเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้การส่งออกต่างๆของประเทศไทยเติบโตมากๆเลยทีเดียวถามให้เล่าความเป็นไปเป็นมาสักนิดนึงของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรและวัตถุประสงค์หลักที่หลายๆคนอาจจะทราบแต่ยังไม่ทราบของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับอาจารย์คร
12: ับ ก่อนอื่นนะครับต้องแสดงความยินดีกับGDP นะครับของไตรมาสที่2นะครับที่อยู่ที่ 1.9% นะครับถือว่าเติบโตขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับท่าเรือแหลมฉบังนะครับต้องพูดถึงปัจจุบันก่อนนะครับท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีท่าเรือเฟส1เฟส2นะครับ ซึ่งก็จะมีศักยภาพรองรับตู้สินค้าได้สูงสุดนะครับประมาณ 11.1 ล้าน TU หรือถ้าเราพูดรวมๆก็คือรับตู้สินค้าได้ประมาณ 11.1 ล้านตู้สั้นนะครับแต่มันจะมีทั้งตู้สั้นตู้ยาวนะถ้าคิดเป็นตู้อาจจะประมาณสัก10ล้านตู้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรือเฟส1เฟส2เนี่ยเปิดให้บริการมาประมาณ30ปี
3: นะครับนานแล้ว
12: ก็นานทีเดียวนะครับ
3: นานมากครับ
12: ครับปัจจุบันก็มีปริมาณสินค้าเข้าออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังในประมาณสัก 10.5 ล้านทีอยู่นะตัวเลขกลมๆซึ่งก็ถือว่าเติบโตเต็มศักยภาพพื้นที่ที่สามารถรองรับได้นะครับในส่วนของการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หรือว่าระยะที่3นะครับก็ได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายใต้แผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็การท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงปี2561ถึง2564นะครับแล้วก็มีการก่อสร้างในระยะที่1ตั้งแต่ปี2564นะครับเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การท่าเรือแหลมฉบังนะครับได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุน PPP นะครับคุณบอลครับกับบริษัท GPC International Terminal นะครับก็เป็นเอกชนคู่สัญญาเมื่อพฤศจิกายนปี2564นะครับในช่วงนั้นตู้สินค้าผ่านท่าเรือเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก8ล้าน TU โดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่าเรือแหลมฉบังนะครับเฟส3เฟส3ได้มี2ท่าก่อนนะครับคุณบอลครับ ก็คือท่า E กับท่า F ท่า F ก็จะมีแบ่งเป็น F1 F2 ก็คือรวมกันแล้วนี่ก็รองรับตู้ได้ประมาณสัก4ล้าน TU นะครับส่วนท่า E ก็ประมาณ3ล้าน TU คือถ้าเฟส3เกิดขึ้นเนี่ยก็จะรองรับตู้ได้ประมาณสัก7ล้าน TU นะครับแต่ถ้าเกิดเรารวมเฟส1 2 3เลยเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก18ล้าน TU นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมา2ปีนี้ก็การนำเข้าส่งออกก็เติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณบอลครับ
3: ครับนี่ก็เป็นว่าเรียกว่าการเล่าให้ฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบจุดเริ่มต้นนะครับของโครงการที่ต้องบอกว่าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในแต่ละเฟสขึ้นมานะครับศักยภาพของท่าเรือปัจจุบันนี้ครับทั้งเฟส1เฟส2และณปัจจุบันนี้เลยครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยปริมาณสินค้าภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับ
12: ตอนนี้ก็เฟส1เฟส2เนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับประมาณ 10.5 ล้าน TU นะครับถือว่าเติบโตเต็มประสิทธิภาพของท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองดูท่าเรือแหลมฉบังเฟส3นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการในปี2571นะครับโดยประมาณแต่ว่าก็ติดปัญหาด้านการตีความสัญญาการก่อสร้างที่ต่างกันนะครับเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่สมทะเลนะซึ่งก็ทำให้เกิดซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้ถ้าเราดูความคืบหน้านะครับของเฟส3นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยถ้างานก่อสร้างคืองานถมทะเลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมีข้อมูลนะครับก็มีความคืบหน้ามากกว่า 95% ก็คือใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะในส่วนที่ถมทะเล
3: ครับ
12: ซึ่งก็อาจจะมีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือหรือว่าระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคเป็นงานส่วนที่2เนี่ยผมทราบว่ากำลังดำเนินการตามแผนนะครับแต่ว่ามีความล่าช้าประมาณสัก 16% นะครับแล้วก็งานบางส่วนเนี่ยต้องเตรียมเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานระบบรถไฟเครื่องจักรต่างๆพวกนี้เครื่องมือเครื่องขนย้ายก็อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็แจ้งว่าจะเปิดให้บริการท่าเรือ F นะครับได้ในปี2574ครับคุณบอลครับก็คืออีก5ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าจากปัญหาความแออัดในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะทำอย่างไรกับความแออัดของปริมาณรถปริมาณตู้ในท่าเรือที่เพิ่มขึ้นนะครับผมมองว่าเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าภาคประกอบการขนส่งเนี่ยจะต้องเจอกับสภาพรถติดในท่าเรือเนี่ยทุกวันนี้ก็ประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับต่อการรับส่งตู้1เที่ยวนะครับและต้องเจออีกนานเท่าไหร่ นะครับอันนี้ทางผมเองนะครับแล้วก็หลายภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องก็มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศนะครับเพราะว่ามันต้นทุนมันเพิ่มนะครับ
3: ครับ
12: รถบรรทุกเองก็ขาดโอกาสทางธุรกิจไปเพราะมาติดอยู่ในท่าเรือ6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือบางที10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือเผาผลาญพลังงานก็มีความเสียหายด้านเศรษฐกิจมากทีเดียวครับคุณวอนครับผม
3: ครับเท่าที่ฟังอาจารย์ดูรถติดอยู่ที่ท่าเรือประมาณอย่างน้อยก็4ถึง6ชั่วโมงมากสุดมีเคยติดถึง10ชั่วโมงเลยเหรอครับ
12: เคยมากกว่านั้นนะครับเคยสูงสุดที่เคยจับสถิติกันนี้ก็คือถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าเรามองในภาพเฉลี่ยนะครับคือช่วงเช้านี่ก็อาจจะแค่2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับแต่พอช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยทุกคนก็ไปบรรจุสินค้าตอนเช้านะครับที่โรงงาน
3: คร
12: ับพอตอนบ่ายก็ส่งคืนกันมาในเวลาเดียวกันก็อาจจะ6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่จังหวะเวลาด้วยครับ
3: ครับสาเหตุหลักๆที่เกิดการจราจรที่แออัดมากๆที่ติดกันยาวขนาดนี้ที่สูงสุดคือ24ชั่วโมงเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างครับแล้วแนวทางในการแก้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างครับ
12: คือถ้าเกิดที่ติดยาวๆเป็น15ชั่วโมง20ชั่วโมงอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในบางครั้งนะครับแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นประจำก็คือประมาณ 4-6 ชั่วโมง
3: ครับ
12: อันเนี้ยมันก็จะเกิดจากความหนาแน่นของพื้นที่นะครับเครื่องมือไม่เพียงพอรถบรรทุกเข้ามาส่งตู้ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็เรือดีเลย์ด้วยครับเรือดีเลย์ก็คือตู้สะสมในท่ามากขึ้นนะครับของเก่ายังไม่ได้ยกขึ้นเรือของใหม่ๆและเต็มพื้นที่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันขาดระบบบริหารจัดการที่มันมีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับครับ
3: ครับนี่คือสาเหตุเบื้องต้นงั้นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวมีอย่างไรบ้างการกำหนด KPI มีไหมครับแล้วสิ่งที่จะมีการลงทุนเร่งด่วนเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่มันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เราจะจัดการยังไงบ้างครับ
12: ครับก็จริงๆเนี่ยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจริงๆก็ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ทราบปัญหาความแออัดอย่างดีนะครับแต่ก็ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมก็มีการแก้ไขเป็นเฉพาะหน้านะครับผมจะเล่าฟังนิดนึงนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็วันที่25 26 27เนี่ยแหละครับประมาณเนี้ยนะครับก็เกิดปัญหาการจราจรแออัดในท่าเรือหลังฉบังหนักมากนะครับซึ่งก็ตกใจผมได้รับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าเลยครับแต่พอไปเช็คข้อมูลก็มีท่าเรือ B1A0 นะครับที่รถติดหนักมากนะเกิดจากเรือดีเลย์นะครับตู้สะสมในท่าเยอะนะครับแล้วก็รถบรรทุกเข้ามารับส่งในเวลาเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับ27สิงหาคมนะครับรับส่งตู้ใช้เวลาประมาณสัก15-17ชั่วโมงนะครับนะปกติเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาอย่างดีนะครับแต่ว่ามันหนักจริงๆเมื่อวานนี้นะครับนะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะคลี่คลายในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปัญหาไอ้เรือดีเลย์เนี่ยนะครับมันเกิดประจำเพราะว่าเราคอนโทรลไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของพายุเป็นเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ต้องมีการสื่อสารที่ดีนะครับกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสายเรือทั้งบริษัทหัวลากทั้งลูกค้าผู้นำเข้าส่งออกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่าเรือเนี่ยจะต้องเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รองรับด้วยนะครับการจัดการจราจรของการท่าเรือแหลมฉบังก็จะต้องมีกำลังคนเลยเพราะว่ามันถนนมันควายกันไปควายกันมานะครับพอเวลามันติดเนี่ยมันก็จะติดกันมากๆเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดแผนระยะเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงคมนาคมกับการท่าเรือเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะต้องแก้ปัญหาคอขวดให้ได้นะครับสิ่งที่ภาคขนส่งต้องการไม่ใช่ขนส่งอย่างเดียวนะครับผู้นำข้าวผู้ส่งออกด้วยนะครับก็หมายถึงว่าจะต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้เป็นลานวางตู้นะครับมีเครื่องมือที่เพียงพอเพื่อให้ยกตู้สินค้าลงเนี่ยเก็บได้นะครับถ้าเกิดว่ารอนานเกิน2ชั่วโมงคุณบอลครับ
3: คือ
12: 2ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่แล้วถ้าเกิดรอ2ชั่วโมงนี่ให้ยกลงพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วท่าเรือที่อยู่ภายในท่าเรือหลังจากนั้นก็มารับตู้ไปเข้าท่าเรือของตัวเองในเวลาที่สะดวกนะครับตรงนี้ผมมองว่าทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์นะครับทั้งการท่าเรือแหลมฉบังเองซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ท่าเรือที่ได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ย นะควรจะต้องรับความเสี่ยงเรื่องต้นทุนร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นภาระของผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยผมว่ามันหนักเกินไปที่คุณวอนบอกว่า KPI เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้สัก3ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ว่า KPI ที่คุยกันอยู่เขาบอกว่า2ชั่วโมงแต่ว่า2ชั่วโมงเนี่ยนับจากไหนนับจากการผ่านเมนเกตจนไปถึงซับเกตของแต่ละท่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึง KPI เนี่ยผมคิดว่า อยากจะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยความเร่งด่วนเนี่ยถ้า3ชั่วโมงเนี่ยถือว่าทุกส่วนก็มีแฮปปี้นะครับอันนี้คือระยะสั้นเลยนะครับต้องมีพื้นที่มีเครื่องมือรอเกิน2ชั่วโมงเนี่ยยกลงนะครับส่วนแผนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าจะต้องจัดการเรื่องพื้นที่แล้วก็เครื่องมือนะครับพร้อมกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หรือว่า AI ควบคู่กันไปนะครับภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลก็ต้องใช้นโยบายเฉพาะนะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับคุณบอลครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกัน
12: ครับผม
3: ครับถ้าโครงการนี้เริ่มเปิดใช้งานแล้วครับเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะช่วยในเรื่องของการขนส่งทางเรือเนี่ยได้มากขนาดไหนถ้ากรณีท่าเรือเฟส3ท่า F1 เปิดนะครับอาจารย
12: ์คือถ้าเกิดว่าถ้าเฟส3 F1 เนี่ยถ้าเปิดได้นะครับก็คือมี FF เนี่ยมี2ท่าคือ F1 F2 ก็คือประมาณท่ารับประมาณสัก2ล้าน TU แต่ถ้าเกิด F1 เปิดได้เนี่ยก็รับตู้ได้อีก2ล้าน TU ผมว่าสถานการณ
3: ์ดีขึ้นไหมครับ
12: ดีขึ้นแน่นอนครับผมว่ามีพื้นที่ในการส่งมีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นมีเครื่องมือมากขึ้น
3: จะได้ไม่ต้องรอ
12: ยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรออีก5ปีนะครับวันนี้ต้องอยากจะฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือประเทศไทยนะครับให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอื่นด้วยนะครับ
3: ครับเอาล่ะตามข่าวด้วยอีกเรื่องนึงครับที่เป็นประเด็นอยู่เรื่องของการตรวจพบการลักลอบนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังด้วยรายละเอียดของข่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
12: ์ผมได้ติดตามข่าวในสื่อต่างๆนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยพอดีผมก็โทรไปสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะครับทางสำนักงานศุลกากรก็ได้รับเบาะแสนะครับจากแบรนด์นะครับ BAN นะครับก็คือ Basel Action Network นะครับหรือว่าเครือข่ายปฏิบัติการ Basel นะครับที่ทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตามข่าวนะครับสำนักงานศุลกากรก็ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้เปิดตู้สินค้าตรวจนะครับพบว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะอันตรายเนี่ยนำเข้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ย6ตู้แล้วก็สินค้าภายในตู้ก็มีขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงเนี้ยทางศุลกากรก็จะดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไปและอีก4ตู้ที่ท่าเรือเอกชนนะครับก็คือท่าเรือเคอรี่นะครับ
3: ครับ
12: ในส่วน4ตู้นี้เป็นทราบว่าเป็นตู้ที่มีความถูกต้องนะครับผู้นำเข้าก็ออกของได้ตามปกตินะครับกรมศุลกากรนะครับโดยท่านอธิบดีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนะครับคือผมก็ติดตามท่านอยู่นะครับท่านก็มีนโยบายปรับปรามการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือของผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนที่ทำผิดก็ดำเนินคดีส่วนที่ถูกต้องก็ปล่อยสินค้าให้กับผู้นำเข้าต่อไปตามที่ผมดูคลิปนะครับของท่านผอ.สำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังท่านผอ.พานุนะครับให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวัน26ที่ผ่านมานะครับอยากแชร์ข้อมูลกับทางคุณบอลและท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าปี2568นะครับศุลกากรจับกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับประมาณ2ล้านกิโลกรัม
3: ครับ
12: อันนี้คือปี68แต่ปี69เนี่ยปีนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจับกลุ่มไปแล้ว 3.5 ล้านกิโล3.5 ล้านกิโลกรัมนะครับแล้วเท่าที่เราทราบก็คือว่านโยบายของกรมศุลกากรเขาก็จะดำเนินการตรวจเข้มต่อไปท่านผอ.สำนักท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลกนะครับโดยเฉพาะขยะอันตรายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและก็ชีวิตของประชาชนอันนี้ต้องขอชื่นชมการทำงานของศุลกากรด้วยครับ
3: ครับอาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดลอดมาเนี่ยผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
12: ก็อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับว่าเมื่อโรงงานเนี่ยนำไป ผลิตหรือไปทำกระบวนการต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นมลภาวะต่างๆเนี่ยลงในดินในน้ำหรืออะไรหรือการทำลายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ตามสุขอนามัยหรือตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับอย่างที่เราเห็นว่าในเขตอุตสาหกรรมบางที่ที่เขาไปตรวจจับกันเนี่ยมันมีแหล่งน้ำเสียแล้วก็พื้นดินด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับน้ำเนี่ยถ้าคนบริโภคเข้าไปหรือใช้สอยเนี่ยมันอันตรายอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้ครับคุณบอลครับ
3: ครับ
12: ครับ
3: เอาละครับท้ายที่สุดนี้ครับในช่วงท้ายเลยนะครับอยากให้อาจารย์ได้สรุปนะครับเรื่องของสาระสำคัญในวันนี้ในการเดินหน้าที่จะยกระดับเรื่องของการท่าเรือของเราด้วยครับตรงนี้ในส่วนของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังตรงนี้ครับ
12: ก็ต้องฝากถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับว่าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเป็นศูนย์กลางการส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกนั้นก็เป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่ม GDP ของประเทศไทยดังนั้นการลดต้นทุนนะครับโดยการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยให้เป็นมาตรฐานให้เป็น World Class Port เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยผู้ประกอบการทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งท่าเรือเองนะครับทั้งผู้ประกอบการขนส่งหรือชิปปิ้งที่เป็นตัวแทนออกของหรือผู้นำเข้าผู้ส่งออกทั้งหมดก็จะได้รับอานิสงส์จากประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกของประเทศไทยตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยครับ
3: ครับขอบพระคุณมากมากเลย
12: จะต้องบอกว่าตรงนี้อยากให้ทำเป็นแผนเร่งด่วนจริงๆอันนี้ต้องเสนอไว้ฝากผ่านเวทีของสถานีวิทยุ NBT ด้วยครับ
3: ครับผมแผนเร่งด่วนที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำเชิญเลยครับมีแผนอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
12: ก็คืออยากให้การท่าเรือหรือว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับจัดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเป็นลานวางตู้นะครับแล้วก็ถ้ารอเกิน2ชั่วโมงให้ยกตู้ลงนะครับตรงนี้นะครับโดยจัดการเครื่องมืออะไรต่างๆอันนี้คือเป็นแผนเร่งด่วนจริงๆนะครับก็อาจจะบรรเทาจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึงกับ2ชั่วโมงหรอก3ชั่วโมง ก็รับได้แล้วนะครับครับก็มีประเด็นนี้แหละครับที่อยากให้อ
3: ยากฝากด้วย
12: เกิดขึ้นครับอยากให้เกิดขึ้นครับ
3: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับดร.สุนทรพจนนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาครับที่วันนี้มาอัปเดตนะครับเรื่องราวของการเติบโตของการส่งออกของประเทศไทยของเราแต่แน่นอนการเติบโตก็จะมาพร้อมกับอุปสรรคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าเพื่อยกระดับปัญหาแล้วก็แก้ไขกันต่อไปขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
12: ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีคร
3: ั
12: บ
3: แน่นอนคุณผู้ฟังอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราเติบโตมากๆการส่งออกดีมากๆเลยรถติดในเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังนี่สูงสุดนี่อย่างน้อยแบบ 4-6 ชั่วโมงนี่เรื่องปกติชิวๆเลย10ชั่วโมงมา24ชั่วโมงยังเคยเกิดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการในการแก้ไขต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอีกครั้งครับนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาครับดร.สุนทรพจนนะครับที่วันนี้ท่านมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตนะครับให้ได้ติดตามกันอ่ะมาดูข้อความกันนิดนึงครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทุกๆข้อความก็เดินหน้านะครับในการที่จะประสานข้อมูลเดินหน้าที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันนะครับมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังวันนี้หนุ่มไพรัชครับสวัสดีจากเพชรบูรณ์สัญญาณชัดเจนนะครับที่เพชรบูรณ์ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนเลยครับวันนี้นะครับฟังรายการอยู่ไปพร้อมๆกันไปกับม่าด้วยนี่นะครับแล้วก็มีหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความมานะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดกันนะครับเรื่องราวสำคัญที่เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังเรื่องของที่ประเทศเนปาลหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เหมือนคนพูดเมื่อกี้นี้ดูในข้อความบอกเหมือนหนังเรื่องวันสิ้นโลกเลยล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของ NBT Connect เนี่ยเขาได้มีบทวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับนักวิชาการเนี่ยชี้ว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดนะครับเรื่องของอุทกภัยเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่เนปาลเนี่ยแน่ก่อนเกิดจาก โลกร้อนเพิ่มความรุนแรงของภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีการเตือนด้วยนะเตือนภัยนะครับประเทศไทยเสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ภูเขาสูงด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจโลกร้อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่งผลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับได้มีการเปิดเผยว่าโลกร้อนเร่งทานน้ำแข็งหิมาลัยละลายและพังถล่มก่อมวลน้ำมหาศาลนะครับที่ไหลหลากจนเกิดภัยพิบัติในเนปาลครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของนายสนธิคดชวัตนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้มีการวิเคราะห์นะครับกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลนะครับจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากหลายๆคนเห็นคลิปวิดีโอเห็นภาพข่าวแล้วก็ตกใจว่าโอ้โหเหมือนกับหนังวันสิ้นโลกเลยทีเดียวปัจจัยส่วนหนึ่งครับมาดูสาเหตุก่อนสาเหตุเขาบอกเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนโลกร้อนนี่แหละนะครับส่งผลกระทบต่อธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิครับที่เพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนอย่างรวดเร็วในภูมิภาคหิมาลัยเนี่ยทำให้หิมะและธารน้ำแข็งละลายตัวเร็วกว่าในอดีตอย่างมากส่งผลครับให้โครงสร้างธารน้ำแข็งและภูเขาเกิดความเปราะบางก่อนที่ท้ายที่สุดครับจะพังถล่มลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตามภาพข่าวเลยว่าหุบเขาก็พังถล่มน้ำไหลแรงมวลหิมะแล้วก็ก้อนหินจำนวนมากไหลลงมาด้วยกับสายน้ำโดยชี้ครับว่ามวลหิมะแล้วก็หินดังกล่าวนี่ไหลลงมาจากพรมแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับก่อตัวเป็นลักษณะนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ลักษณะนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเห็นชัดเลยว่าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากละลายการละลายของธารน้ำแข็งแล้วนะครับอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับส่งผลให้ธารน้ำแข็งละลายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังส่งผลให้โครงสร้างทางธรรมชาติของภูเขาเนี่ยความมั่นคงจะลดลงเห็นไหมฮะอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการพังทลายด้วยนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นจากพื้นที่ทิเบตนะครับเกิดการละลายตัวของธารน้ำแข็งด้วยดังนั้นครับมาดูในส่วนของประเทศไทยประเทศไทยของเราแม้ว่าจะไม่มีธารน้ำแข็งหรือไม่มีหิมะตกแต่มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดดินถล่มแล้วก็เกิดโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีครับระบุว่ามีหมู่บ้านนะครับประมาณ 15,000 แห่งใน57จังหวัดทั่วประเทศไทยตอนนี้อยู่ในเรื่องของความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็บอกมีความเสี่ยงด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับดังนั้นครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่หลายๆพื้นที่เจอทั้งเรื่องของภัยแล้งนะครับเจออุทกภัยเจอเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับเจอเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันจากสาเหตุหลักๆคือโลกร้อนนะครับส่งผลให้ธารน้ำแข็งที่หิมาลัยนะครับละลายตัวแล้วก็แน่นอนว่าก็ส่งผลนะครับให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมอย่างหนักที่ประเทศเนปาลแล้วก็ที่ทิเบตด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของ NBT Connect ครับต้องบอกว่าวิเคราะห์เอาไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโลกร้อนเพิ่มความรุนแรงของภัยพิบัติแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากหลายพื้นที่ครับไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันหน่อยนึงครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ล่าสุดท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองไปติดตามโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะลงพื้นที่ครับไปติดตามนะครับเรื่องราวของโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนของอบจ.ระยองครับโดยทางด้านของที่อบจ.ระยองเนี่ยปัจจุบันนี้ครับเขาบอกว่าสามารถที่จะมีเรื่องของการผลิตเรื่องนี้นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าปัญหาขยะล้นเมืองเป็นสาเหตุสำคัญนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะฮะซึ่งก็ส่ง ผลให้เกิดขยะมากมายวันนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มาติดตามในหลายๆประเด็นที่น่าสนใจทั้งโรงไฟฟ้าขยะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นศักยภาพนะครับแล้วก็มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนก็มีปัญหาติดขัดเรื่องการนำเงินออกมาใช้ด้วยนะครับดังนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามทั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนที่พื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาไปติดตามเรื่องของกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเขามีงานดีๆคุณผู้ฟังเป็นการประกวดสุดยอดผลงานผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมลายพระราชทานลายผ้าขอสมเด็จเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ลายผ้าบุปผาบรมราชินีนาถนะครับรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยส่งผลงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกว่า 6,100 ชิ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้นายสยามสิริมงคลนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานครับในการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยในโอกาสนี้นายสยามครับก็นำผู้ร่วมพิธีนะครับถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมกับการกล่าวเปิดการประกวดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคณะกรรมการครับเรียกว่ามากมายจากหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาผู้ที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับการจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับต้องบอกว่าตรงนี้ครับถือว่าภาคอีสานของเราหลายๆคนก็ทราบใช่ไหมว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีความโดดเด่นเรื่องของลายผ้ามีความงดงามทั่วโลกเนี่ยชื่นชมถ้าเกิดผ้าทอต้องเป็นภาคอีสานด้วยภาคอีสานครับส่งผลงานประกวดเข้ามามากที่สุดเพราะว่าคนอีสานก็มีภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์งานหัตถกรรมแล้วก็อยู่ในแวดวงสังคมด้วยดังนั้นครับหลายๆคนก็สนใจส่งผลงานเข้ามานะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวปีนี้ครับต้องถือว่าเป็นปีทองนะครับของผู้ที่อยู่ในแวดวงผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมด้วยดังที่ปรากฏครับผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกโดยที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติเอเชียนเกมใช่ไหมฮะต้องบอกว่าหลายๆคนบอกโอ้โหชุดสุดยอดเลยสวยมากนะครับโดดเด่นมากๆต้องบอกว่าเป็นผลงานพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยมีการใช้ผ้าย้อมครามจากสกล

มีอัตลักษณ์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผ่านการคัดสรรแล้วก็เรียกว่าจะเห็นได้ว่าชัดเจนเลยครับ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งตรงนี้ครับเป็นเส้นทางที่พระองค์ท่านนำผ้าไทยนะครับออกสู่สายตาสากลอย่างแท้จริงมีการประกวดมีการเสนอแบรนด์ระดับสากลแล้วก็ผ้าไทยของเราก็แสกเขาเรียกว่าสอดแทรกไปยังทุกอีเวนต์ของโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับที่กรุงปารีสแล้วก็ยังมีการฉายโชว์ที่ทั่วโลกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการส่งเสริมผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับไปสู่สายตาของคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนายสยามยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็ได้ทรงรวบรวมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านลายพระราชทานที่ได้มีการจัดประกวดทั้งลวดลายนะครับทั้งลายเส้นนะครับทั้งเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างสรรค์ให้เกิดมิติในหลากหลายบริบทกับทั่วโลกเลยนี่ก็คือเรื่องราวของการส่งเสริมแล้วก็การแพร่ขยายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็ความเป็นสากลมากขึ้นด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นความงดงามนะครับของผ้าไทยของเราที่เรียกว่าทั่วโลกยอมรับทั่วโลกชื่นชมนะฮะในเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นไทยของเราอีกหนึ่งเรื่องครับแน่เรื่องของผ้าไทยไปแล้วนะครับที่ทั่วโลกชื่นชมเรื่องของหนังสั้นไทยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดจัดสั้นนะฮะจัดสร้างภาพยนตร์สั้นพราวไทยนะครับจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเวทีนี้ครับพราวไทยเนี่ยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดเวทีให้ทั้งเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอไอเดียนะฮะน้องๆก็จะเสนอไอเดียใหม่ๆไอเดียของคนรุ่นใหม่นะครับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าดำเนินมาตั้งแต่ปี2564คำว่าพลาวไทยคุณผู้ฟังหมายถึงอะไรพลาวไทยหมายถึงการสร้างสรรค์เสน่ห์เอกลักษณ์ไทยให้ส่องประกายเพลิดพราวในเวทีโลกโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่ากระแสตื่นตัวอย่างมากเลยทีเดียวเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานถึง79ทีมแล้วก็มีการผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อป15ทีมแล้วก็แต่ละทีมครับก็ได้รับทุนทุนได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้นนะทีมละ 20,000 บาทนะครับพร้อมทั้งการเข้ารับการอบรมนะครับเมื่อวันที่27เมษายนถึง30เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติด้วยนะครับโดยในงานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางมามอบรางวัลหนังสั้นพลาวไทยท่านบอกเลยว่านี่คือการจุดพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทะยานสู่เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยที่เห็นผลงานนะครับของน้องๆครับแล้วก็สำหรับทีมทั้ง5ทีมที่ได้รับรางวัลก็จะเข้าสู่การบูตแคมป์นะครับเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าติวเข้มอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับผลงานตรงไหนที่เป็นจุดเด่นก็เสริมจุดเด่นให้น้องๆตรงไหนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็มีการเติมจุดเด่นลงไปรัฐบาลพร้อมครับที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนเยาวชนไทยทุกคนครับนำความรู้นำความสามารถไปต่อยอดครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้องทุกคนครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางมามอบรางวัลนะครับหนังสั้นพราวไทยเพื่อเป็นการจุดพลังเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยตัวท่านเองเลยทีเดียวนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่บอกว่าติดตามทุกวันกันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทุกเรื่องที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมกันได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721มาปิดท้ายกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็แจ้งข่าวดีเดินหน้าปิดดีลข้าว G2G 60,000 ตัน

0: ดูดซับอุปทานข้าวนาปีพยุงราคาข้าวเปลือกไทยเรื่องนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาของเราล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีครับเป็นความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข่าวดีนะครับเรื่องการเจรจาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นจังหวะสำคัญครับที่เรื่องของผลผลิตข้าวนาปีชุดใหม่ก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีเป็นการดูดซับอุปทานส่วนเกินยกระดับข้าวนะฮะของไทยของเราด้วยต้องบอกว่าล่าสุดนี่ทางด้านของประเทศจีนสนใจซื้อเพิ่มอีก 60,000 ตันต่อเนื่องจากที่เพิ่งจะส่งไปนะครับล่าสุดนี้ก็ซื้อเพิ่มอีกนะครับเป็นการขยายกรอบสัญญา G2G นะฮะตามมติของครม.เมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าการขยายกรอบดังกล่าวก็เป็นการทำให้ปริมาณการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่รัฐบาลของเรานะครับโดยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศก็เดินหน้าครับในการปิดดีลข้าว G2G 60,000 ตันครับเรียกว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายแล้วก็มาปิดรายการในวันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาของเรานะครับที่เรียกว่าทุ่มเทตั้งใจในการที่จะผลิตเรื่องของข้าวดีๆก็ส่งออกสู่ตลาดสากลได้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันเดี๋ยววันจันทร์จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่เรียกว่าทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากๆครับจากทุกๆข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่เรียกว่าส่งเข้ามานะครับรายงานสภาพภูมิอากาศกันแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับคงต้องเน้นย้ำกันห่วงเวลาของสัปดาห์นี้ครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานด้วยแล้วก็กรุงเทพนะครับปริมณฑลในหลายๆพื้นที่ด้วยดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องทุกชั่วโมงเวลาหมดแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงิน จึงมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมๆกันผมว่ามันก็จะได้วอลลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
11: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะ เอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
10: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง5ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไป5ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไป5ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง
1: การและความชัดเจนในสถานโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติ

0: าทนายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าว มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงการทหารสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชือเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบถึงปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชเสาวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจัดตั้งขึ้นณบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในปี2540โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงครอบครัวส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองชนิดต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้ำลำธารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ตกงานจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540จึงพระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างไปในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศกว่า17แห่งอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต่ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปาคาบือซาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2545ความตอนหนึ่งว่าเคยคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสามารถจะผลิตอาหารมากขึ้นจะช่วยได้มากในอนาคตที่จะไม่ให้เกิดความอดอยากขึ้นข้าพเจ้าเลยมีโครงการฟาร์มตัวอย่างแล้วอีกอย่างราษฎรที่มาหาแล้วพูดว่าไม่มีงานจะทำเรียนจบก็ไม่มีงานจะทำได้มาอาศัยบรรจุเป็นคนงานของฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาได้ดูว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างมีวิธีไหนบ้างการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแล้วเมื่อเขาออกไปแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ของเขาได้โดยถูกต้องการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านขุนแตะหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองและขยายผลไปสู่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่หมู่บ้านหินเหล็กไฟหมู่บ้านห้วยมะนาวหมู่4หมู่บ้านห้วยส้มปล่อยและหมู่บ้านขนุน1 2 3หมู่8ทำให้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของโครงการได้รับการฟื้นฟูจากการปลูกป่าหวายจากฝ่ายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานและจากฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวรก็ให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นป่าและเกิดน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ราษฎรกว่า800ครัวเรือนให้ดำรงชีวิตผสานกับธรรมชาติอย่างปกติสุข
1: ราษฎรที่เข้ามาทำงานในโครงการฟาร์มนะครับก็จะเป็นราษฎรบ้านขุนแตะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักแล้วก็มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านบริวารอีก2หมู่บ้านก็คือบ้านหินเหล็กไฟกับบ้านห้วยมะนาวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะแห่งนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้ชีวิตของราษฎรดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับตอนนี้ก็ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับและก็ช่วยกันรักษาป่าทำให้ป่าในพื้นที่โครงการนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอและยังเหลือเพื่อแบ่งปันไปกับราษฎรที่อยู่พื้นราบด้วยได้ใช้น้ำจากบ้านคุณแตะเราครับ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ70ถึง74ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จัดทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา 20 บาทจ่ายแลกในราคา 20 บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็
5: พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากๆอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลในที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกระสาบที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-059-4999นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia รวมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
6: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าว ผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
9: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวาราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราซูวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาล ประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นาทีนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลง Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
13: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้างจ่ายครับ
12: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
16: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
17: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมายังรายการ World in Perspective ครับรายการที่จะนำสาระและเรื่องข่าวสารการต่างประเทศมานำเสนอกันครับจันทร์ถึงศุกร์ FM 93.5 MHz เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกับผมวรรณชัยจิตทิวงครับเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันนะครับเหมือนวันนี้เป็นต้นที่จะทำความรู้จักกับ AI กันเป็นพิเศษในยุคใหม่ยุคนี้ที่มีพัฒนาการอันก้าวหน้าและเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนร่วมงานมนุษย์ที่ใกล้ชิดและมีประโยชน์อย่างที่สุดเลยหากเราใช้ประโยชน์ให้ดีแหละครับเราจะมาเตรียมการเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI กันในปีนี้ที่ AI ฉลาดขึ้นเจ้าเล่ห์ขึ้นแล้วก็ AI นั้นมีศักยภาพในการจะคิดและตัดสินใจแทนมนุษย์ได้หลังจากที่2ปีที่ผ่านมาเราจินตนาการไม่ออกเลยว่า AI จะทำสิ่งนี้ได้คิดว่า AI คงจะทำได้อย่างมากแค่แนะนำเนื้อหาหรือ AI คงจะทำได้แค่สร้างคอนเทนต์แต่วันนี้ AI มาเป็นผู้ช่วยมนุษย์เชกเช่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยเป็นดิจิทัลเลเบอร์ที่จะมีประโยชน์ต่อไปหากเรารู้วิธีการในการใช้งานสิ่งนี้นั่นคือเทรนด์ที่น่าจับตามองและวันนี้จะมาสำรวจกันดูนะครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับที่ผ่านมา2ปีเราเห็นพัฒนาการ AI ก้าวล้ำขึ้นอย่างมากครับท่านผู้ฟังแต่นี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะจากนี้ไป AI จะฉลาดขึ้นถึงขนาดที่ทำงานแทนมนุษย์คิดตัดสินใจและเทคแอคชั่นแทนได้เลยจะเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เราทำงานใช้ชีวิตตลอดจนติดต่อสื่อสารกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวหลายคนคุ้นเคยกันดีครับกับ AI ในช่วงแรกคือ AI ที่เป็นเรื่องของ predictive AI หรือ AI คาดการให้ข้อแนะนำพยากรณ์สั่งสมความรู้จากนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินคำว่า generative AI หรือว่า Gen AI เป็นกระบวนการเรียนรู้จากข้อมูลและรูปแบบการใช้งานของลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานแล้วมาสร้างเป็นเนื้อหาได้เองทั้งในรูปของข้อเขียนภาพดนตรีคลิปวิดีโอก็ได้หรือจะเป็นโค้ดแต่ Agent นะครับคือนวัตกรรมล่าสุดก็คือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ก้าวล้ำไปกว่านั้นเพราะสามารถทำงานได้เองเป็นอิสระตัดสินใจหรือแม้แต่เจรจากับเอเจนต์คนอื่นทั้งที่เป็นมนุษย์และที่เป็นเอเจนต์ AI ได้ด้วยกันเองแทนที่เราได้อย่างลงตัวครับซึ่งเคยคาดการณ์กันว่าการเปลี่ยนผ่านลักษณะที่ AI จะทำหน้าที่คล้ายมนุษย์ขนาดนี้จะใช้เวลาอีกหลายปีเลยกว่าจะเห็นกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงกว่าจะทำขึ้นมาได้แต่วันนี้เรากลับเริ่มที่จะเห็นแล้วมาเร็วกว่าที่คิดครับซึ่งเอเจนต์ AI นี้จะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตและการงานธุรกิจของเราเลยครับตัวอย่างเช่นงานค้าปลีกในช่วงวันที่ขายดีอย่างวันหยุดนะครับก่อนนั้นเนี่ยใช้แรงงานคนในการตอบคำถามลูกค้าหรือว่าอัปเดตสต็อกสินค้าแต่ตอนนี้ใช้ดิจิทัลเอเจนต์ที่มี AI คอยขับเคลื่อนตอบสนองความต้องการหรือตอบคำถามของลูกค้าได้เองเลยในแบบเรียลไทม์ตลอดจนสอดส่องบริหารสต็อกสินค้าพอสินค้าหมดก็สั่งซื้อให้เองได้เลยนะครับสื่อสารตรงกับผู้ทำการขนส่งสินค้าทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนใดเลยที่มนุษย์เข้าไปก้าวก่ายนั่นคือความอัจฉริยะและความเป็นอัตโนมัติได้เองของดิจิทัลเอเจนต์ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วครับดิจิทัลเอเจนต์หรือว่าดิจิทัลเลเบอร์นี้นะครับจะทำลายข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนแรงงานหรือพละกำลังแรงงานที่มีไม่เพียงพอเพราะเครื่องจักรจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะช่วยให้ผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นลดต้นทุนอย่างเช่นเครื่องมือสำหรับการใช้งานในภาคการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนหรือรับสมัครงานเข้าทำงานเป็นต้นครับโดยโรงเรียนหรือว่าบริษัทจัดหางานสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลกับใบสมัครแล้วก็เรซูเม่จำนวนมหาศาลอีกสมัยก่อนครับจะคัดเลือกใบสมัครในหลักที่เป็นร้อยล้านใบนะครับหากจะต้องทำกันในช่วงกรอบเวลาประมาณ1สัปดาห์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้ทั้งหมดเป็นร้อยล้านใบขนาดนั้นแต่ในวันนี้เครื่องมือเอเจนต์เนี่ยช่วยคัดกรองนักเรียนหรือผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติผ่านเกณ ให้เหลือในจำนวนน้อยตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นครับพัฒนาการตรงนี้ครับก็มาพร้อมกับความท้าทายและความกังวลอย่างที่หลายท่านทราบกันดีเรื่องของความไว้วางใจความโปร่งใสความเป็นธรรมต้องเป็นคุณค่าพื้นฐานในการออกแบบโมเดล AI เหล่านี้มาในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มิฉะนั้นเครื่องจักรจะทำงานในสิ่งที่เกินกว่าที่เราต้องการหรือเลือกทำในสิ่งที่ขัดขวางคุณค่าอันดีงามของมนุษย์หรือจริยธรรมในฐานะมนุษย์อาจจะเลือกปฏิบัติกีดกันคนกลุ่มอื่นอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับเราต้องมีการลงทุนเรื่องคนฝึกฝนอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างด่วนเลยซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นแค่ในมนุษย์เท่านั้นเพื่อให้ทำงานสอดประสานไปได้กับเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของธุรกิจเท่านั้นนะครับเอเจนต์ AI นั้นยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่นในหลายๆแง่มุมของชีวิตอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยจะมีติวเตอร์ส่วนตัวคอยติดตามความคืบหน้าบริหารจัดการเวลาอ่านหนังสือนะครับจัดการวันเวลานัดหมายต่างๆวันเวลามีคลาสเรียนต่างๆในภาคส่วนของการแพทย์การสาธารณสุขนั้นจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะต่อไปแพทย์และพยาบาลซึ่งมีงานล้นมือตลอดจะมีตัวช่วยในการตอบข้อซักถามให้คำแนะนำคนไข้นะครับย้ำเตือนการตรวจเช็คร่างกายช่วยเฝ้าติดตามอาการป่วยภายหลังการรักษาให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมและบริหารจัดการเรื่องการทำนัดหมายและอื่นๆครับที่ช่วยบรรเทาภาระของผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์และพยาบาลได้อย่างยิ่งเลยทำให้มีเวลาเหลือไปโฟกัสกับงานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะชั้นลึกนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับพัฒนาการตรงนี้จะส่งผลให้บางสาขาอาชีพนั้นต้องล้มหายไปแต่อาชีพใหม่จะเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมครับเป็นเช่นนี้มาเสมอในทุกครั้งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่โลกเรานั้นมีเทคโนโลยีระดับ disruption เช่นนี้ไล่ไปตั้งแต่เครื่องบินดาวเทียมอินเทอร์เน็ตมาจนถึงยุคสมาร์ทโฟนและพลังงานทางเลือกก็เกิดอาชีพใหม่อีกมากมายตามมาจากนวัตกรรมเหล่านี้ครับทดแทนอาชีพที่สูญหายไปได้หลายเท่าตัวตัวอย่างต้องดูที่สหรัฐครับในสมัยก่อน1950เนี่ยนะครับมีคนในตลาดงาน43ล้านคนถัดจากนั้นมาจนถึงยุคการก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาจนถึงปี2020นะครับสหรัฐมีคนทำงาน152ล้านคนนะครับนั่นก็เพราะว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นคนมีงานทำมากขึ้นแน่นอนครับมีหลายปัจจัยอธิบายคนมีงานมีการทำมากขนาดนี้แต่การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าช่วยสร้างงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากมายชนิดที่บางงานบางอาชีพนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์อย่างเช่นการกำเนิดขึ้นของไมโครชิปในยุค60เนี่ยเป็นเบรกทรูสำคัญระดับโลกเลยนะครับในภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพก่อนจะพัฒนาเป็นบริษัทขนาดยักษ์หรือว่าบิ๊กเทคอย่าง Apple Dell หรือ Microsoft อย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับกุญแจสำคัญครับคือต้องเท่าทันต้องลงทุนในการศึกษาและการฝึกฝนอบรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ตลอดจนคนทำงานนั้นมีทักษะที่พร้อมจะนำพาความสำเร็จในอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นประโยชน์ของการมี Digital Labor หรือว่า AI Agent เนี่ยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยเพราะการที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าแรงงานที่น้อยลงก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกังวลว่าจะมีแรงงานไม่พอในยุคนี้ที่สังคมผู้สูงอายุนั้นพบเห็นในหลายประเทศเนี่ยการพัฒนา AI agent ขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาภาระในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับแก้ไขปัญหาคนขาดแคลนนะครับในปีที่ผ่านมาพบว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะครับในภาพรวมของโลกเนี่ยเนื่องจาก AI นั้นวัดผลได้ประมาณ 2.2% เลยทีเดียวนั่นคือใช้แรงงานน้อยกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ผลิตผลงานได้เท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยนั่นก็เพราะว่าศักยภาพของ Digital Labor อันเกิดจากAI ในการขับเคลื่อนนั่นเองยังไม่จบแค่นี้นะครับ AI นั้นเข้าสู่ยุคใหม่แล้วที่สามารถจะชี้นำชีวิตจิตใจคนเราในฐานะผู้บริโภคบ้าง
0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้น พราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พลาดพราวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
3: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
3: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือหนึ่งโอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือหนึ่งมีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคน mindset ดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่นึกภาพมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
2: AI นั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Attention Economy หรือว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ต้องการดึงดูดความสนใจเกิดการแย่งชิงความสนใจจากผู้ใช้งานเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดวิวแล้วก็นำพารายได้มาให้แก่แพลตฟอร์มหรือว่าบริษัทนะครับวันนี้ attention แปลสภาพเป็น intention economy แล้วความหมายก็คือว่า AI จะคอยตามเก็บรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของเราทุกครั้งที่มีการพูดคุยสื่อสารกับแชทบอท AI เพราะเรามีแนวโน้มจะพึ่งพาและพูดคุยกับ AI เพิ่มมากขึ้นทุกวันแหละครับจากนั้นจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปคาดการพฤติกรรมของเราว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตตลอดจนขายให้กับนักโฆษณาแล้วนักโฆษณาก็จะนำไปใช้คาดการแนวโน้มของสิ่งต่างๆที่เราจะทำด้วยพื้นฐานความคิดนั้นๆเพื่อจัดเตรียมโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าเรามีโอกาสจะสนใจสูงรอไว้แม้โลกของธุรกิจมันไปไกลขนาดนี้แล้วโดย AI นี่เองแหละครับ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต้องบอกกันว่าจุดเริ่มต้นของ Attention Economy มันเกิดขึ้นในปี2017ที่ Netflix นั้นตั้งใจที่จะยกระดับประสบการณ์ใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อจะดึงดูดให้คนมาใช้เวลาให้นานที่สุด CEO ของ Netflix นะครับ Reed Hastings พูดในครั้งหนึ่งนะครับโด่งดังมากนะครับวาทะนี้ก็คือคู่แข่งตัวจริงของ Netflix ไม่ใช่บริษัทอะไรเลยแต่เป็นการนอนของคนนะครับการนอนของคนนี่แหละคือสิ่งที่ Netflix จะต้องแข่งขันด้วยเพราะถ้าหากเรามีรายการหรือว่าหนังที่อยากดูใจจะขาดเราจะยอมอดนอน Netflix ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้คือศัตรูของกำไรของ Netflix คนจะต้องไม่นอนนะครับเพื่อที่จะมาดู Netflix ดังนั้นครับ CEO ของ Netflix ท่านนี้จึงสะท้อนภาพให้เห็นชัดเจนเลยว่า Attention Economy กำลังขับเคลื่อนชีวิตความเป็นไปของเราในแต่ละวันนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีเทคโนโลยีจำนวนมากในปัจจุบันนั้นก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาด Attention Economy นี้แพลตฟอร์มต่างๆล้วนแย่งชิงความสนใจจากผู้ใช้งานให้มากที่สุดลองไล่เรียงกันมาเลยใน Big Tech ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube TikTok หรือ X นะครับต่างก็ออกแบบประสบการณ์ใช้งานบนแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อให้คนใช้เวลาอยู่บนนั้นให้นานที่สุดไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับแต่บริษัทสื่ออื่นๆเว็บไซต์ข่าวก็ดีสำนักพิมพ์บริการสตรีมมิ่งเพลงและหนังไปจนถึงสตูดิโอภาพยนตร์ต่างก็ต้องการส่วนแบ่งความสนใจจากผู้ใช้งานกันทั้งสิ้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยต้องการความสนใจจากเราเพื่อจุดประสงค์หลักๆ2 อย่างครับอย่างแรกคือหารายได้จากผู้ใช้งานจากเราตรงๆเลยก็คือเก็บค่าสมาชิกรายเดือนหรือค่า subscription นั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำตัวเราและความสนใจของเราไปขายต่ออีกทอดหนึ่งให้กับนักโฆษณาซึ่งเป็นโมเดลที่อุตสาหกรรมนี้ใช้ในการสร้างรายได้มาโดยตลอดในช่วง2ปีหลังครับการมาถึงของ AI ในรูปแบบของ Generative AI เนี่ยจะมาในรูปร่างของแชทบอทที่ทำให้เศรษฐกิจ Attention Economy นั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยกำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็วภายใต้ชื่อว่า Intention Economy แล้วหรือว่าเศรษฐกิจจากความตั้งใจนั่นเองเศรษฐกิจรูปแบบเดิมนั้นต้องการความสนใจอย่างที่เรียนไปครับในขณะที่เศรษฐกิจความตั้งใจหรือว่า Intention Economy นั้นดูจะน่ากลัวแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นดาร์กโซนยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่ทุกคนจะต่อสู้แย่งชิงก็คือข้อมูลว่าผู้ใช้งานอย่างเรามีแนวโน้มจะทำอะไรต่อไปในอนาคตแล้วหยิบข้อมูลนั้นไปขายให้คนที่จะได้ประโยชน์จากการล่วงรู้การกระทำของเราในอนาคตและไปดักรอล่วงหน้าเลยทีเดียวเรื่องนี้เกิดจากรายงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์2ท่านที่วิจัยเรื่อง intention economy นะครับแล้วก็ให้ข้อสรุปว่าเทคโนโลยี AI จะคอยตามเก็บรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของเราทุกครั้งที่สื่อสารกับแชทบอทแล้วเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเราแผนการต่างๆของชีวิตสิ่งที่เราวิตกกังวลเอาไปสร้างเป็นโปรไฟล์รูปแบบความคิดและพฤติกรรมของเราแล้วก็คาดการณ์ว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่ามากนักโฆษณาสามารถเอาไปใช้ในการบริหารจัดการและเตรียมผลิตภัณฑ์เอาไว้ดักรอเราเลยยิ่งคาดการณ์ได้แม่นยำแค่ไหนก็ยิ่งมีโอกาสที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักโฆษณามากขึ้นเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับสู่อีกขั้นหนึ่งเลยของการโฆษณาที่จากเดิมใช้ข้อมูลทั่วไปอย่างเช่นเพศอายุสถานที่อยู่นะครับความสนใจประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตแค่นี้ยังเบสิกเกินไปแต่นี่คือรูปแบบแบบแอดวานซ์เลยที่คาดการณ์ความต้องการของเราแบบนำหน้าตัวเราไปเองเลยด้วยซ้ำเรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราต้องการอะไรแต่ไอตัวเทคโนโลยีนี้ล่วงรู้ไปก่อนเราเสียแล้วนอกจากจะล่วงรู้แล้วยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนการกระทำของเราได้ด้วยก็คือการชี้ชวนให้เราเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวความคิดไปจนถึงเปลี่ยนความตั้งใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตอย่างเช่นการเลือกตั้งนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการอุปโภคบริโภคในตลาดธุรกิจแล้วในแง่ของการเมืองความมั่นคงรัฐบาลที่ไม่ค่อยโปร่งใสอาจจะใช้บทสนทนาใช้ข้อมูลที่ประชาชนพูดคุยกับ AI มาคาดการณ์ว่าใครจะทำอะไรในอนาคตบ้างแล้วพอคาดการณ์แล้วเห็นว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐบาลก็จะทำการแทรกแซงขัดขวางก่อนที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นแชทบอท AI นี้สอดแทรกสิ่งที่ต้องการขายเข้ามาในบทสนทนาได้อย่างแนบเนียนด้วยอย่างเช่นหากเราบอกว่าวันนี้รู้สึกหดหู่จังเลยแชทบอทนี้ก็จะแนะนำสตรีมเพลงจากอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่งที่เราไม่ได้นึกถึงว่าจะเปิดฟังมาก่อนก็ได้

หรือตัวอย่างที่ซีเรียสกว่านั้นก็คือว่าผู้ไม่หวังดีหรือว่าคนที่มีจุดประสงค์ทางการก่อการร้ายหรือสถาบันด้านศาสนาอาจใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงจุดยืนและความคิดของคนได้เหมือนกันนะครับนักวิจัยจากเคมบริดจ์ท่านนี้บอกว่าความรุ่งเรืองของ generative AI

0: นี่อย่าเพิ่งจะมีความรู้สึกดาร์กไซด์จนเกินไปครับเรายังมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำให้เรารู้เท่าทัน upskill reskill ในวันนี้นะครับแล้วก็ใช้อย่างชาญฉลาดใช้ให้สมดุลใช้ให้พอดีไม่เห็นว่าเครื่องมือ AI หรือแม้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับทั้งนี้เพื่อชีวิตของท่านที่มีความสมดุลและรู้เท่าทันภัยคุกคามอันจะเกิดขึ้นและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเช่นนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่ตัวท่านเองนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ใช้งาน AI อย่างมีความสุขปลอดภัยและราบรื่นทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนอินฟลูทำให้ใจฟูแต่ถ้าเชื่อมากไปอาจทำให้ใจพังทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นคนที่วัยรุ่นจำนวนมากติดตามพวกเขาทำให้เรารู้สึกสนุกมีแรงบันดาลใจและใจฟูแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังคอนเทนต์เหล่านั้นอาจจะซ่อนอิทธิพลที่ทำให้ใจพังโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์กรมสุขภาพจิตว่าอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลต่อความคิดและอารมณ์อย่างไรครับ
1: ในเรื่องของสื่อถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่มีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างมากจะมีเรื่องดาราสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแบ่งบทบาทชัดเจนเลยศิลปินก็คือศิลปินเขาก็จะไปทางนึงสื่อต่างๆจะส่งไปทางก็ทางนึงคือเมื่อก่อนจะมีความชัดเจนค่อนข้างเยอะในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์บางทีไม่ใช่ดาราหรือศิลปินนะก็จะเป็นผู้นำเทรนด์ในความเชื่อนำวิธีการคิดหรืออะไรก็ตามดังนั้นมันก็จะมีหลายส่วนที่ซ้อนทับกับเรื่องของสื่อที่ออกมาด้วยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆไม่กี่ปีจริงๆเมื่อก่อนมาทุก10ปี5ปีเดี๋ยวนี้จริงๆจะดูกันทุกปีหรือเป็นดูเป็นรายเดือนนะว่าคนจะเชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเชื่อดาราหลังๆก็อาจจะไม่ได้เชื่อดาราอาจจะไม่เชื่ออินฟลูเจ้าใหญ่ตอนหลังก็อาจจะไม่ได้เชื่ออินฟลูเจ้าใหญ่แล้วอาจจะไปเชื่อแบบอินฟลูแบบไมโครระดับเล็กหรือเป็นแบบนาโนอะไรอย่างเงี้ยละดังนั้นวิธีการเลือกเชื่อมันก็จะต่างไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปความหลากหลายเนี่ยมันก็จะมากขึ้นแล้วมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นถามว่าตัวสื่อกับอินฟลูเนี่ยมีปัจจุบันมีผลไหมมีผลทั้งคู่แล้วแต่ว่าคนที่เลือกเสพเนี่ยเขานิยมอะไรเขามองว่าสื่ออันนั้นออกมากับอินฟลูเอนเซอร์มาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวอินฟลูแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนเสพด้วยนะครับ
0: ทำไมวัยรุ่นถึงเชื่อและคล้อยตามอินฟลูเอนเซอร์ได้ง่ายอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นมากน้อยแค่ไหนกันครับ
1: ในทุกครั้งที่ดูเนี่ยหมอว่าคงจะต้องแยกออกมาให้มันชัดเจนว่า1เนื้อหาคอนเทนต์ของสื่อที่เขากำลังสื่อสารนะมันคือเรื่องอะไรมันมีการใส่ความเห็นส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเข้าไปเยอะไหมบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางข่าวเนี่ยมันจะมีข้อเท็จจริงล้วนๆกับมีความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยเข้ามาบางสื่อหรือวิธีการเสนอของบางที่เนี่ยเนื้อหาอาจจะน้อย 10% และที่เหลือความเห็นส่วนล้วนๆเลยมันก็มีความหลากหลายดังนั้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าสิ่งที่สื่อมาถึงเราส่งมาถึงเราเนี่ยมันมีความข้อเท็จจริงยังไงความคิดเห็นยังไง
0: แล้วเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ลูกหลานได้ยังไงครับในยุคที่ทุกคนเป็นผู้มีอิทธิพลได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
1: ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นจากพิธีกรจากดาราจากนักวิจารณ์หรือจากผู้รู้นักวิชาการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีความเห็นออกมาค่อนข้างหลายบอกว่าอาจจะต้องดูก่อนว่าในรูปแบบที่เขาเสนอเนี่ยเสนอมาแบบไหนหลายๆครั้งก็เวลาพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยบางคนก็ดูกังวลแบบฟังคุณหมออะไรอย่างนี้คือหมอจะบอกทุกครั้งเลยว่าจริงๆอ่ะสื่อต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆเขาผลิตมาเพื่อจุดประสงค์อย่างแรกสุดเลยคือให้มันเป็นประโยชน์ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์จริงๆนะครับแต่มันจะมีอยู่วันเงื่อนไขที่ว่าถ้าเราใช้มันอย่างระมัดระวังแล้วเราเป็นเจ้านายมันไม่ให้ปล่อยให้เขาเป็นเจ้านายเราถ้าเราใช้เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับกาลเทศะหมายถึงว่าเหมาะกับตัวเราแล้วก็ไม่ให้มันโดนชักจูงเพราะว่าบางทีสื่อบางครั้งมันก็จะชักจูงเราเพื่อผลอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีความระมัดระวังพอเราก็จะถูกชักจูงไม่ยากจะสามารถเป็นนายของโซเชียลมีเดียหรือมีเดียต่างๆได้มากขึ้นแล้วบางคนก็อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตได้มากๆแบบอเนกอนันต์เลยดีที่สุดก็ใช้อย่างสตินะครับอย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าอนาคตเราก็ต้องอยู่กับสิ่งพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ยังไงให้เราอยู่เป็นอยู่ได้ก็จะอยู่โอเคอ
0: ย่าลืมว่าอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลได้แต่ไม่ควรมีอำนาจเหนือความคิดของเรารู้เท่าทันจอรู้เท่าทันใจคือเครื่องมือสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้เติบโตอย่างมีสตินะครับ
2: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
10: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
11: ไม่เมาไม่พูด
12: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
10: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
12: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
11: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
13: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
14: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
15: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IOT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิงค์ดรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
7: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
8: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
9: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์ผู้ชลิดครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธี

0: ก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
3: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
5: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: ุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินจรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
9: นายราชาญมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โ โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์รฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงค์ทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
3: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
2: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
3: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
2: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูก เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
4: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
3: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
2: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
3: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็ไล่กันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอ่านที่อธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google เขาก็มีทำข้อมูลเอาไว้เราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการไอ้5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกนิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกนิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะศึกษาข้อมูลหรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได
0: ้
1: จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในเอพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีวันพฤหัสพระอาจารย์มาอ่านให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้นเพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้เนาะ
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีก็เรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เป็นบ้าน
0: เพราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนๆแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพร
0: จีค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
1: เจริญพรวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าอ้าวชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55 คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบวชเป็นภิกษุณี
0: เจ้าค่ะ
1: บวชอยู่ที่วัดเชตวันในพรรษานั้นก็เห็นกันอยู่เรื่อยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยมีความคลุกคลีกันบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแม่ลูกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี่คลุกคลีกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งภิกษุภิกษุณีนั้นก็จึงเป็นที่ครหาของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็จึงตักเตือนว่านี่แหละ5อย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาถึงขนาดว่าแม้เป็นญาติกันนะเป็นแม่เป็นลูกแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเอ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
0: okay.
1: เราไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ท่านยังเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะว่าแม้จะยืนจะเดินยืนนั่งนอนหลับหัวเราะพูดขับร้องร้องไห้หรือแม้แต่ตายแล้วหรือตายแล้วยังไม่เน่าดีกำลังพองขึ้นอยู
0: ่
1: ก็ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในท่านจึงบอกว่าเป็นบ่วงรัดแห่งมารคำว่าบ่วงรัดแห่งมารนี่คือกามนั่นเองที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องเพศตรงข้ามไม่ดีเราไม่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญาติกันแล้วคือแบบว่าจะแบบไม่มีความกำหนัดเราจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระนนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเรื่องราวที่ท่านพระนนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าเออคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเนาะเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่าเออนี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่าเออนี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
0: ้
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คลุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดก็ตามตอนในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดอยากมากหลอดอยากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มากๆเลยโอเคนี่คือข้อที่55
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าค่ะ
1: เชิญบานถัดมาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปัชฌาย์อุปัชฌายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้นี่แบบไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่ครองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการสึกอ่ะคุณเดินจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนอาจจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือไปดูลูกคือพวกเนื้อกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อมีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะสึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะสึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะสึก
0: ก็
1: จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจข้อครับงามไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่สึก
0: คือคนที่อยากจะสึกถูกไหมเจ้าคะอยากสึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เสร็จบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิใจวุ่นวายนี่คือถูกทินามิทะหรือว่าความเคลือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้สงสัยไปหมด
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้จะปฏิบัติไปทำไมคือทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือทางที่จะไปเนี่ยไม่เห็น
0: เจ้าค่ะ
1: คือมรรคแปดเนี่ยไปไม่เป็นละแล้วก็มีความอึดอัดขัดข้องนั่นคือกายหนักท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าต้องมี5อย่างนี้แน่นอนท่านว่าม
0: ีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: คือ1ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ข้อที่1เอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: 2ไม่รู้ประมาณในการบริโภค3ไม่ประกอบความเพียรนั้นเป็นเครื่องตื่น 4. ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและ 5. ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้สึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปเราจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรในข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเหว่ะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตาบันดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกบันดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเวอะหวะไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นเท่าไหร่มันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองทวาร
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายทวารนั่นแหละ สมัตวานหมายถึงประตูช่องทางแล้วอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเราฉันจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างสีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: ถูกค่ะ
1: แต่มาข้อที่สองที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณนี่หมายความว่าไงก็คือการที่บริโภคโดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคเนี่ยจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนานี่ก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอืดอัดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่รู้ประมาณนี่ต้องเวอร์วะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยใน2ข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่3ที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227เ
0: จ้าค่ะ
1: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเอาก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจนแต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สองที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอืดอัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: ได้แบบว่าพอดีกลางๆอย่าให้มันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจอย่าให้มันเวอร์วะไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองทวารในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยอุปมาอุปไมยที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่เราก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยๆเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่า ต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้เฮ้แต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเวลาจะลงมือจริงๆก็ทำไม่ลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ยฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตรงนี้จะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก็จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
0: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
1: ตายเองเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดารไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไง
0: เจ้าค่ะ
1: กินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะว่าเดี๋ยววันนี้ทำอันนี้กินคือจะมึงดีบางคนจะคิดว่าฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะแล้ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะจะไม่คิดทำแบบนั้นเลยจะไม่มาคิดว่าวันนี้ตาแห้งกินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารนั่นหมานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่
0: ะ
1: ถ้าเราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจ
0: จะ
1: เงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
0: ค
1: ือให้พิจารณาแบบนี
0: ้คือกินเพื่อความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
1: จริงจริงเลย
0: รอดนะ
1: จ๊ะจริงจริงเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเรากินพอประมาณ
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออีกนัยยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาได้อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำคือเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำเนี่ยให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตาม
0: เพื่อว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีแล้วคือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยแบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าฉันอิ่มตอนไหนนะเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแปรแล้วอย่าง
0: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่รู้ประมาณจริงๆแต่นี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยนั่นหยุดได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไงก็คือกายของเราแล้วเราไม่รู้สึกมันจะไปได้เรื่องได้ไงใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้จึงต้องรู้จักในการที่จะประมาณในเกี่ยวกับความรู้สึกในกายของเรา เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคเราจิตใจไม่ได้ไปกำหนัดในสิ่งที่เป็นรสอาหารนั้นแล้วก็ตั้งสติไว้อย่างดีนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นข้อปฏิบัติทางกายนี่แหละการกินอาหารเป็นทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อีกในยะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าการที่กินมากจนกระทั่งรู้สึกตัวหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปที่ว่ากินมากเกินไปโอเคก็ถ้ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะทีนี้ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ได้ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
0: เออเหรอเจ้าค่ะในแง่ไหนเจ้าค่ะ
1: แง่ไหนแง่ไหนยังไงก็คือถ้าเคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอแล้วก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสาร2เม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เกิดแบบโอ๊ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่านอนดีกว่านี่นั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้ว
0: เพราะ
1: รู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คืออ้าวกายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบานะนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยผ่อนอาหารน้อยลงน้อยลงเนี่ยข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อ2มื้อวัน2วันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
0: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อดได้อดได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าเออร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ๊ยฉันไม่ไหวไม่ไหวต้องนอนอันนั้นถือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันนอนประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือ
0: เจ้าค่ะ
1: ก้อนที่สอง
0: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่3คือการที่ไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นเนี่ยหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี่ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นเนี่ยตั้งแต่อธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเดี๋ยวอธิบายถึงความที่ว่าเออถ้าไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคลุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
0: โอเค
1: อธิบายอย่างนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักนอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า กำหนดสติสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวเมื่อไรเราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอียงกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอียงข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอน 7-8 โมงไปแล้วไม่ใช่แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเราทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ๊ยเผลอหลับไป
0: เจ้าค่ะ
1: เผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มากับพี่รมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยแบบว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี้
0: 10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: จำบอล10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้นอันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับฉวยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาเฮ้จะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีด้วยหมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่5การไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37และโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5นี่หมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมมาประธานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5คื คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรคแปดก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4อคุณธรรมธรรมโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาอมาธรรมในข้อปีติให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้องมาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าฉันจะหนีกลับก่อนแล้วบางคนเนี่ยโอ้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวสองสามวันเนี่ยขอหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่มี5ข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางทีก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจ
0: อ
1: มีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มี5ประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็โอ้ไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนพอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หนักที่ทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิทาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะสึกเลย
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะ5ประการนี้นี่คือคนฉลาดนี่คุณเดินใจพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
0: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่นี่ก็คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นบางคนไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมหนูคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะ5ข้อนี
0: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
1: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละจะได้บอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
1: อาจารย์บอล
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมา
0: ต่อไปเจ้าค่ะ
1: ข้อที่57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่เนืองๆมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำ5อย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อ ข้อที่สามเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่สี่คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่ห้าคือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นข้อนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พูดถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได้
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหาย
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือใน2ข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงยังถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณเดี๋ยวจะลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
0: โอเค
1: ที่ว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยคืออยากลองดูอันนี้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีประมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
0: ้ okay.
1: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได้ okay. นี่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็คือจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้นี่เคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
0: โอเค
1: เหมือนตอนแรกๆก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่เห็นไหมแต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้โถมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
0: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค่ะ
1: เห็นข้อนี้แล้วก็อึ้งขึ้นมา
0: เน
1: ี่ยทำให้ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้อย่างเคสอย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคเนี่ยบางทีก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่าเออกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่สามที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ ถ้าเราคิดว่าฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนก็บอกว่าต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเลยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้ทำให้มันระงับได้ซึ่งอยากจะพูดถึงไอ้ความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายในหัวใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายละเดี๋ยวฉันก็เจ็บละเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่ต้องตายต้องตายต้องตายพอตายตายตายแก่แก่แก่อ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ยสงสัยที่เกิดเป็นนั้นเนี่ยฉันแย่แน่แล้วฉันทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้าย
0: เ
1: พราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนอื่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดาแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นนี่จึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
0: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้น
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลยคำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่จิตใจไปพะวงอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตเหมือนก็เบาบางหรือว่าละไปได้นี่3ข้อแรกเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงเอาแล้วมีความกำหนัดข้อนี้น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เช่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรม คุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนตนได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหะละมงคลตั้งใจกับนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะละไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐานปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองๆคำว่าอยู่เนืองๆเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองๆทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอย่างน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระอานนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายในวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปแต่ต้องเป็น 6-7 ครั้ง10ครั้งถึงจะดีแล้วก็ทำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆนะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่ให้เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไปก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวะทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนำเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสำรวมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้านสาธุ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: คือข้อ55 56แล้วก็57
0: เจ้าค่ะ
1: ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณี

0: จะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อรุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัฒน์วิเชียน
1: สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ฟังครับภูสิทธิ์ธวัฒน์วิเชียนต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Morning Magazine นะครับเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับมอร์นิ่งแมกกาซีนเช้าวันนี้นะครับเราเปิดรายการด้วยข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตก็มีข่าวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมี3กลุ่มแหละที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการกันต่อนะครับ1ตุลาคมนี้กลุ่มไหนไปไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันครับช่วงที่2ครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะครับธีมของการจัดงานในเดือนนี้นะครับเป็นสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมจะคุยกับทางท่านผู้อำนวยการนะครับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยเดี๋ยวมาติดตามกันครับและช่วงสุดท้ายไปพบกับน้องมดมันตนาเอื้อประชานนท์ครับช่วงคิสสารดีวันนี้เป็นเรื่องของมารู้จักทางม้าลายกันนะครับทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่จะเกิดขึ้นในรายการ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับ
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้คุณผู้บังคับพูดถึงโครงการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิมจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2569นี้แล้วนะครับคนสิทธิ์หลุดถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไปก่อนหน้านี้รัฐบาลก็จะขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับคือกลุ่มที่ยังต้องตรวจสอบหรือทบทวนสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์วงเงินเดิมต่อได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมครับส่วนรอบใหม่เริ่ม1ตุลาคม2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับรับสิทธิ์ต่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายย้ำว่าผู้ที่สิทธิ์หลุดไปนะครับรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์จนถึง31สิงหาคม2569คือเดิมนะครับ31กรกฎาคมซึ่งหากใครที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2509เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ดำเนินการอุทธรณ์แต่แรกครับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ดำเนินการอุทธรณ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆรัฐบาลก็ได้ทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังนี้นะครับกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยครับกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนครับกรณีผู้มีบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากนะครับเกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับจะไม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้แต่ยังสามารถทยอยไปยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570และถ้าหากพ้นเวลายืนยันตัวตนไปแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จะถือว่าสิทธิ์ในรอบนี้หลุดหรือสละสิทธิ์ไปโดยปริยายเนื่องจากวันที่12มกราคม2570คือวันสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันตัวตนของโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นหากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ให้รีบยืนยันตัวตนในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการนะ30กันยายน2569อย่างไรก็ตามหากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์อย่าหมดหวังครับให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารดำเนินการข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่จะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1ตุลาคม2569ครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมดีๆกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาก็จะจัดขึ้นในวันที่5และ6กันยายนที่จะถึงนี้ครับและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนนะครับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านจะมาคุยในรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้นะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ท่านจะมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากกันเชิญชวนกันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับ
6: ครับสวัสดีครับพี่ภูสิทธิ์ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่เคารพทุกท่านครับผมประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผม
1: ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับที่ให้เวลากับทางรายการแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขามีธีมของงานไว้อย่างนี้ครับสีสันลีลาภูมิปัญญาทองทุ่งนะฮะท่านผู้อำนวยการครับเห็นบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวนะการจัดงานครั้งนี้ก็คงต้องรบกวนท่านผู้อำนวยการครับว่าการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะสีสันนะฮะลีลาภูมิปัญญาทองทุ่งทำไมต้องเป็นทองทุ่งด้วยนะครับ
6: ครับผมครับ
1: เป็นไงครับท่านครับ
6: ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ
1: เ
6: รามีภารกิจหลักๆก็คือในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับทุกพระองค์นะครับอันที่สองเราก็จะขับเคลื่อนนะครับเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักของปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานต่างๆนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโดยปกติแล้วพิพิธภัณฑ์การเกษตรเราจัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะจัดนะครับกับจัดเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงบ้างนะครับหรือจัดเป็นมหากรรมบ้างแต่ก็โดยสรุปแล้วก็คือเราจัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับในเดือนกันยายนนะครับ2569เนี่ยเราก็จะจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้คำทีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับ
1: อัน
6: นี้เราเป็นเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ
1: ่
6: านการถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรของปัญญาของเกษตรไทยนะครับ โดยสะท้อนถึงความหลากหลายและก็ความมีชีวิตในชีวาของวิถีเกษตรไทยนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแค่แปลงเกษตรนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะครับเพราะในเดือนกันยายนเนี่ยที่เราจัดงานนะครับเราบอกว่าเราจัดงานสีสันนิลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยงานนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรก็คงไม่ผิดนักนะครับ เพราะนอกจากจะได้เดินช็อปผลผลิตของดีแล้วจากเกษตรกรแล้วเนี่ยยังได้พูดคุยกับเกษตรกรเสียงจริงตัวจริงนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเคล็ดลับและเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลายเรื่องที่หาจากอ่านจากการตำราไม่ได้นะครับโดยในงานนี้เราจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้นำผลผลิตนำองค์ความรู้และประสบการณ์การลงมือทำจริงมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสนะครับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยและนำแนวคิดเนี่ยกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คืองานนี้ไม่ได้ชวนมาดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงเรียนกับคนทำจริงแล้วก็ชิมของจากคนปลูกจริงด้วยนะครับจากของกินในครัวสู่ห้องเรียนภูมิปัญญานะครับเพ
1: ื่
6: อเป็นแนวคิดและวิถีการทำเกษตรประยุกต์ไปใช้ในกับชีวิตประจำวันครับตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ในเราจัดงานในครั้งนี
1: ้ครับ
6: ขออน
1: ุ
6: ญาตกราบเรียนโดยเบื้องต้นครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: จะได้มาเรียนรู้นะฮะภูมิปัญญามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับกับตัวจริงเสียงจริงนะฮะเคล็ดลับต่าง
6: ๆใช่ครับ
1: มาคุยกันเลยนะครับคุยกันเลยแล้วก็ได้มาเดี๋ยวมีฝึกปฏิบัติด้วยเวิร์กช็อปด้วยนะเดี๋ยวท่านผู้มีการจะเรียนให้ทราบตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
6: อ๋อเป็นพี่น้องจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรานะครับจากทั่วประเทศละกัน
1: ทั่วประเทศเลยนะ
6: ทั่วประเทศเลยนะครับนะครับ
1: เท่าที่ทราบมากันทุกภาคเลยนะท่าน
6: ทุกภาคเลยครับ
1: ทุกภาค
6: ของที่เป็นเครือข่ายครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเราแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของภาคีด้วยนะครับภาคีก็
1: ค
6: ือ จาก
1: ส่
6: วนราชการต่างๆหรือภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับ ที่มาทำงานร่วมกันนะครับก็จะมาร่วมกันนะครับในงานนี้ด้วยครับ
1: เรียกว่าเราระดมสมองมาเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังครับคือถ้าทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจัดนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอย่างภูมิปัญญานี่คุณผู้ฟังครับเราหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับต้องมาพูดมาคุยมาเจอเลยอย่างที่ท่านผอ.บอกตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นนะครับยังกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมได้ทราบว่ามีนิทรรศการศาสตร์แห่งรถจากภูมิปัญญาด้วยอันนี้เป็นไงครับท่านผอ.ครับ
6: ครับขออนุญาตกราบเรียนครับในภายในงานเราจะมีไฮไลท์นะครับอย่างนิทรรศการเนี่ยในงานเนี้ยเราจะมี2นิทรรศการหลักๆใหญ่ๆด้วยนะครับอันแรกอย่างที่พี่ภูสิทธิ์พูดนะครับว่าเป็นเรื่องของศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการถนอมอาหารของไทยนะครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการถนอมอาหารในการยืดอายุการเก็บรักษาลดการเน่าเสียและการสูญเสียของผลผลิตนะครับรวมทั้งการสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานโดยการถ่ายทอดวิธีการถนอมอาหารหลากหลายเช่นจะมีทั้งเรื่องของการตากแห้งนะครับการดองการหมักการเชื่อมและก็การกวนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นกล้วยตากอย่างนี้นะครับ ผักดองพวกปลาร้าแหนมกล้วยเชื่อมและผลไม้กวนนะครับแล้วก็พร้อมการเรียนรู้บทบาทของจุลินทรีย์นะครับไม่ว่าเรื่องของยีสต์ของลาแล้วก็แบคทีเรียที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสชาติและคุณลักษณะของอาหารนะครับตลอดจนการใช้วัตถุดิบสำคัญอย่างเช่นเกลือน้ำต้มสายชูและก็น้ำตาลซึ่งเป็นล้วนมาเป็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความชำนาญและความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับอันนี้แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการพึ่งตนเองและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราก็ได้จะได้มีการมาได้จัดนิทรรศการนะครับศาสตร์แห่งรสและจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เรามันใช้มันไปจนถึงบทบาทของอย่างที่ผมเรียนละนะครับไม่ว่าจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับมาเรียนรู้นะครับซึ่งคนรุ่นก่อนๆเนี่ยได้คิดค้นแล้วไปการยืดอาหารเนี่ยลดการสูญเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างให้คุ้มค่าอย่างมากที่สุดครับอันนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอาหารเลยนะครับฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: อ
6: ันที่2นะครับอยากจะให้เรียนเรื่องของครับเป็นเรื่องของนิทรรศการเส้นทางเกลือนะครับเส้นทางเกลือเนี่ยเราก็จะเปิดมุมมองให้เห็นเกี่ยวกับเกลือนะครับ เกลือเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องปรุงรสนะครับแต่เป็นเรื่องราวของชีวิตสุขภาพภูมิปัญญาและตลอดจนพระราชดำริในการถ่ายทอดมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ
1: คร
6: ับเรามาพร้อมเรียนรู้พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับและรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านเนี่ยใช้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและก็ทุรกันดารเนี่ยพร้อมในงานนี้จะพร้อมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็สำรวจเรื่องราวที่สำคัญได้แก่เกลือคือชีวิตอย่างเงี้ยไอโอดีนพลังเล็กจะเปลี่ยนโลกเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนานะครับซึ่งจะพาเราย้อนรอยจากเรื่องราวของเกลือนะครับสู่พระราชดำริและก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยนะครับ
1: อ
6: ันนี้ครับก็เป็นนิทรรศการหนึ่งที่น่าแวะนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมาดูซิว่าเราไปค้นพบนะครับเกลือเม็ดเล็กๆบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงตั้งแต่วิถีชีวิตคุณภาพภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และพระราชดำรัสได้อย่างไรนะครับอันนี้เราจะมานำเสนอให้กับผู้ที่เข้าชมแล้วก็มารับชมนะครับได้มาเห็นนะครับในเรื่องของเส้นทางเกิดครับอันนี้ก็เป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราจัดขึ้นในงานนี้ครับ
1: ครับก็จะเป็นศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะฮะที่ท่านผู้อำนวยการเรียนได้ทราบเมื่อสักครู่เป็นการถนอมอาหารนะฮะผมว่ามันเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยนะครับคือมันลดการสูญเสียผลผลิตใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดว่างั้นเถอะนะครับอ
6: ัน
1: นี้น่าสนใจมากๆนะฮะอีกนิทรรศการหนึ่งคือเส้นทางเกลืออันนี้ก
6: ็ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องไปชมกันให้ได้ครับแล้วก็นำมาต่อยอดกันนะครับในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะเรื่องของอาหารการกินต่างๆการมีอะไรบ้างครับมีกล้วยตากใช่ไหมฮะเมื่อกี้ท่านบอก
6: มีหลายอย่างเลยนะครับ
1: ดองหลายอย่างเลย
6: นะครับการตากแห้งการดองการหมักนะครับอย่างเช่นที่ผมเรียนแล้วว่าปลาแห้งกล้วยตากผักดองหรือแม้แต่กับปลาร้าหรือพวกแหนมหรือกล้วยเชื่อมผลไม้กวนต่างๆอันนี้ จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารนะครับเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเกลืออย่างเงี้ยส
1: ่
6: วนหนึ่งก็ใช้เกลือในเรื่องเฉพาะปัญหาแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนด้วยนะครับ อ
1: ัน
6: น
1: ี
6: ้ก็คือเกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนก็คือพลังเล็กจะเปลี่ยนโลกได้อย่างเงี้ยนะครับมาเรียนรู้กันนะครับ
1: ครับโอ้นี่คือผ่านไปแล้ว2เทศกาลนะครับมาถึงเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินบ้างปีนี้เห็นบอก8วิชามีน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังครับอบรมเนี่ยมาฟังอย่างเดียวไม่ได้ฮะเราต้องมาฝึกปฏิบัติด้วยต้องมาเวิร์กช็อปด้วยนะฮะกับผู้รู้กูรูแต่ละสาขาวิชามีอะไรบ้างครับท่านผอ.ครับ8วิชาน่าสนใจทั้งนั้นเลย
6: ครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์นะครับเวลาเราจัดงานเนี่ย
1: ไฮไลท์เลย
6: หลายท่านนะครับหลายพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการมาอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับเรียนว่าเราจัดใน2วันนี้ก็ทั้งหมด8วิชานะครับ
1: ครับ
6: 8วิชาจะแบ่งเป็นวิชาของแผ่นดินก็คือเรียนรู้ในเชิงหลักการทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในการเรียกว่าอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยในลงมือปฏิบัติด้วยนะครับ
1: ซึ่ง
6: ใน2วันนี้เราคัดวิทยากรนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับหรือก็ผู้ที่ประสบผลสำเร็จนะครับเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับก็เรียนว่าใน8วิชานะครับผมก็ในวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยจะมาอบรมวิชาของแผ่นดินกันนะครับในเรื่องทำเกษตรสไตล์พันธุ์ปันสุกนะครับอันเนี้ยวิทยากรที่สำคัญก็คืออาจารย์พันธุ์พรมพร เอี่ยมประชานะครับจากสวนปันสุกจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็จะมาสอนเราหรือว่าการเริ่มต้นทำการเกษตรอย่างมั่นใจทำน้อยได้มากทำอย่างมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ที่สร้างคุณค่าในการปลูกความรู้เก็บเกี่ยวความสุขสู่ต่อยอดสู่อาชีพนะครับจุดเด่นของการถ่ายทอดในงานในเรื่องนี้นะครับจะเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานนะครับสองในเรื่องการออกแบบพื้นที่เกษตรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันที่3ก็คือการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อันที่4ก็คือการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็อันที่5ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรนะครับอันนี
1: ้
6: ก็วิชาแรกเลยนะครับส่วนเวลาช่วงบ่ายหน่อยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งเนี่ยเราก็มาเรื่องของพลิกโฉมการเพาะเห็ดถุงด้วยนวัตกรรมนะครับเนี่ยโดยอาจารย์ดร.อานนท์เอื้อตระกูลเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดขององค์การสหประชาชาติเลยนะครับตั้งแต่ปี2128 24ถึง28นะครับซึ่งท่านมีสวนเห็ดไทยอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับท่านก็จะมาสอนเรื่องการเทคนิคนะครับเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเนี่ยสร้างผลผลิตเพิ่มกำไรช่วยลดต้นทุนและก็สร้างรายได้อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและผู้ต้องการยกระดับฟาร์มเห็ดนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับโดยท่านอาจารย์อานนท์นะครับก็สามารถที่จะมาพบกับท่านได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเราเริ่มตั้งแต่เช้าเวลาสัก5โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยมาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนักเก็ตธัญพืชนะครับจากอาจารย์น้ำฝนวงคำชัยเนี่ยจากสวนสองลักนะครับซึ่งอยู่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์นะครับท่านก็จะมาสอนเราในเรื่องของการแปรรูปอาหารง่ายๆนะครับสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการนะครับทำได้ขายได้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะครับโดยแนวคิดก็คือใช้พื้นที่น้อยแล้วก็สร้างผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาเนี่ยท่านจะมาสอนให้เราแต่วิธีการก็คือสอนแบบแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องอีกอันนึงนะครับเวลาประมาณสักบ่ายสองครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็ในเรื่องบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับโดยอาจารย์พันธุ์พรมพรเอี่ยมประชาอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับสวนปันสุกนะจังหวัดปทุมเนี่ยก็มาดูสิครับว่าการปลูกผักแบบง่ายนะครับสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางอาหารนะครับอันนี้นะครับในวันที่5ส่วนวันที่6นะครับพี่ภูสิทธิ์นะครับ6เช้าเนี่ยก็10โมงถึงเที่ยงเนี่ยถ้ามาดูอบรมวิชาของแผ่นดินเรื่อง ุขภาพดีวิถีล้านนาเนี่ยจากอาจารย์สิริรัตน์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันแจ่มโฮมสปาจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
7: มาจากเชียงใหม่เลย
6: ท่านก็จะมาเชียงใหม่เลยนะครับท่านจะมาสอนให้เราเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับด้วยภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยท่านสืบทอดจากชุมชนสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้จะมาท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยเช่นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชีวิตประจำวันด้วยนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังไงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผ่านภูมิปัญญาไทยอย่างไรนะครับก็มาพบกับอาจารย์นะครับส่วนในเรื่องตอนบ่ายนะครับเวลาสักบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับมาอบรมเรื่อง IoT Smart Farm Hybrid นะครับ
7: เป็นยังไงครับ
6: จากอาจารย์นิรันดร์สมพงศ์นะครับหรือพี่โอ๋เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับสั่งการฟาร์มยุคใหม่การจัดการฟาร์มระยะไกลเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในทางการเกษตรนะครับอันนี้มาดูเลยครับสมาร์ทฟาร์ม IoT เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะนะครับจะเข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ภาคการเกษตรละภายใต้ระบบการทำงานที่มีการเขียนโปรแกรมและติดตั้งทั้งระบบ AI หรือ database เนี่ยครับซึ่งจะมาลงแล้วก็ลงมือทำแทนต่อไปจะมาลงมือทำแทนหน้าที่ของเกษตรกรเลยครับ
7: ผ่าน
6: การ
7: สั่
6: งงานด้วยแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวนี้ใช้มือถือเลย
7: ใช่ครับ
6: นะครับนะครับก็ไปติดตั้ง IoT นะครับที่พิพิธภัณฑ์เองเราก็มีแปลงที่เราติดตั้งระบบ IoT อัจฉริยะด้วยของท่านอาจารย์นิรันดร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีสั่งการด้วยมือถือนะครับ บางทีก็ดูเรื่องของความชื้นบางทีแปลงความชื้นไม่ถึงเนี่ยมันอัตโนมัติเลยนะครับก็มันทำงานให้เราในอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยวันนี้มันเราก็มาดูกันมาเรียนรู้กันนะครับสามารถเอาไปใช้ในแปลงเกษตรของเราที่บ้านได้นะครับ
7: อันนี้สะดวก
6: สบายส่วนในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับก็11โมงก็จะเป็นเรื่องไข่เค็มสูตรโบราณนะครับจากอาจารย์ประเสริฐมีสุขนะครับของสวนมีสุขจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็จะมาเรื่องการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยพร้อมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบทำง่ายรสชาติดีเก็บได้งานต่อยอดสร้างรายได้โดยเรื่องของไข่เค็มสูตรโบราณนะครับ
7: ครับ
6: อันนี้ก็มาเรียนรู้กันแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันจริงๆเลยครับ
7: คุณผู้บังคับเรื่องราวของการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคุยกับทางท่านผู้อำนวยการนะครับท่านพันชัยเอกประเสริฐมาลัยกันต่อถึงการอบรมวิชาของแผ่นดิน8วิชาด้วยกันนะครับเขาให้อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอบรมกันจะทุกวิชาก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับเราจัดขึ้นในวันที่5 4วิชาวันที่6 4วิชาด้วยกันพรุ่งนี้มาติดตามครับ

0: มาในช่วงสุดท้ายของรายการ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับเราไปพบกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ในช่วงคิดสารดีครับเป็นเรื่องของทางม้าลายครับ
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีในรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network สนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะพาน้องๆมารู้จักกับสัตว์ที่มีความโดดเด่นนะคะในแถบแอฟริกาค่ะแล้วก็หลายๆคนก็คงชื่นชอบกันด้วยกับหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือม้าลายค่ะม้าลายสัตว์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาจากแอฟริกาค่ะม้าลายเป็นสัตว์ที่มีจำนวนมากเลยนะคะในแถบแอฟริกาซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับลาแล้วก็ม้าชนิดอื่นๆค่ะม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งค่ะที่มีขนาดเล็กกว่าม้าแต่มีปลายหางคล้ายกับลามีแผงคอสั้นเหมือนขนแปรงค่ะแต่ลักษณะเด่นที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของลำตัวที่เป็นสีขาวสลับดำตลอดทั้งตัวซึ่งสีอันโดดเด่นอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่หาพยายามหาคำตอบกันมาเป็นเวลานานค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วม้าลายเป็นสัตว์ที่มีลำตัวพื้นขาวแล้วมีแถบสีดำหรือลำตัวสีดำแล้วมีแถบสีขาวกันแน่ค่ะในความเชื่อของชาวพื้นเมืองแอฟริกาค่ะก็เชื่อว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านค่ะและน้องๆคิดว่าเขาจะมีตัวสีอะไรแล้วมีแถบสีอะไรคะจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าม้าลายที่แท้จริงเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีดำมีลายแถบสีขาวพาดผ่านค่ะมีลายแถบสีขาวเนี่ยเกิดจากเซลล์ประสาทที่เรียงรายตามแนวกระดูกสันหลังส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์ผลิตเม็ดสีสีดำค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าเมลานอไซต์เหล่านี้จะเคลื่อนออกไปทางด้านข้างของกระดูกสันหลังในแนวตั้งฉากและเปลี่ยนสภาพไปเป็นผิวหนังที่มีเม็ดสีดำค่ะซึ่งรูปแบบของเม็ดสีในสัตว์แต่ละชนิดนะคะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางพันธุกรรมในการเปลี่ยนสภาพและการเคลื่อนที่ของเมลานอไซต์ค่ะโดยจากการศึกษาเขาพบว่าตัวอ่อนของม้าลายที่อยู่ในท้องแม่ตัวของมันเป็นสีดำค่ะและหลังจากนั้นแถบลายสีขาวก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นค่ะซึ่งม้าลายแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของลายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเลยสำหรับลายในแต่ละตัวอย่างนี้ก็จะเหมือนกับอะไรของเราคะเด็กๆก็จะเหมือนลายนิ้วมือของเราค่ะที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะคนคนนั้นนะจะมีความไม่เหมือนกับของใครนั่นเองส่วนลายของเขานะคะก็เชื่อว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการพรางตัวทำให้นักล่าเนี่ยสับสนนะคะม้าลายชอบอาศัยอยู่ในที่ราบโล่งที่เป็นทุ่งหญ้าค่ะโดยมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงหนึ่งมีหลายร้อยตัวค่ะมีจนถึงพันตัวเลยนะคะเขาจะเล็มหญ้าหากินร่วมกันกับสัตว์อื่นในทุ่งกว้างนะคะม้าลายมีลำตัวที่ไม่ใหญ่มากนักค่ะแต่ม้าลายเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วกว่าสัตว์อื่นๆนะคะม้าลายจะมีสายตาที่มองไกลไม่ค่อยชัดแต่มีหูและจมูกเร็วต่อการสัมผัสค่ะโดยม้าลายนะคะมีทั้งหมดถึง10ชนิดด้วยกันค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าม้าลายในปัจจุบันเหลือเพียงแค่3ชนิดเท่านั้นค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะเรามีความลับเกี่ยวกับม้าลายอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมาบอกกันเราสังเกตไหมว่าไม่เคยมีใครเนี่ยขึ้นขี่ม้าลายสักเท่าไหร่นะค่ะพอม้าลายโดยปกตินะคะจะไม่ใช่ม้าใช้งานเหมือนกับม้าหรือว่าลาชนิดอื่นๆค่ะเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่ฝึกได้ยากคือจะฝึกให้เชื่องเนี่ยยากมีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่แน่นอนแล้วแถมตัวเขามีขนาดเล็กค่ะไม่เหมาะในการที่จะใช้งานแต่ทว่าก็มีคนเนี่ยนำม้าลายมาฝึกได้บ้างอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการฝึกให้เป็นม้าลากรถในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะม้าลายจะเป็นสัตว์ที่ใช้เลี้ยงการตามสวนสัตว์ส่วนม้าลายในธรรมชาติจะถูกล่าเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคเอาหนังมาทำเครื่องประดับค่ะ ซึ่งนั่นก็ส่งผลทำให้ม้าลายบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะม้าลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่นิยมมากนะคะในชาวยุโรปในยุคศตวรรษที่18ค่ะโดยเฉพาะในอังกฤษม้าลายเป็นสัตว์เลี้ยงของขุนนางแล้วก็ราชวงศ์นะคะโดยเป็นสัตว์เลี้ยงในพระราชวังแบกกิ้งแฮมของพระนางเจ้าชาร์ลอตพระมเหสีในพระเจ้าจอร์จที่3ค่ะด้วยพระนางทรงสนพระทัยในเรื่องธรรมชาติวิทยาค่ะในส่วนของลายเนี่ยนะคะที่มีความโดดเด่นก็มีการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หรือว่าตราสัญลักษณ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นใช้เป็นทางม้าลายก็คือบนพื้นถนนนะคะในการข้ามถนนนั่นเองหรือใช้เป็นสัญลักษณ์หรือฉายาขององค์กรหรือสโมสรต่างๆค่ะอย่างเช่นสโมสรฟุตบอลยูเวนตุสนะคะของอิตาลีที่มีฉายาว่าม้าลายตามสีของชุดเข้าแข่งขันนั่นเองค่ะรวมถึงตามสัญลักษณ์ของสโมสรที่มีลายสีขาวดำสลับกันเหมือนสีของม้าลายค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าชีวิตของม้าลายเนี่ยส่วนมากมันใช้เวลาไปกับการเดินทางและการกินค่ะม้าลายเดินทางนับพันกิโลเมตรนะคะเพื่อหาอาหารและจากนั้นก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเล็มใบหญ้าและม้าลายเองเนี่ยนะคะเขาไม่ได้นอนนะเขาจะหลับอยู่ในท่ายืนแล้วก็ต้องระมัดระวังภัยจากนักล่าอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะนี่ก็ทำให้เราได้รู้จักกับม้าลายเพื่อนรักอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยู่ในสวนสัตว์ที่น้องๆคงจะชื่นชอบกันค่ะและเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะที่ต้องได้รับการอนุรักษ์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
2: คิดสาระดี
0: มอร์นิ่งแมกกาซีนเช้าวันเสาร์เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่6:10 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมจะคุยกับทางท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยกันต่อถึงการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์มีเรื่องของการออกกำลังกายดีต่อสมองดียังไงต้องติดตามเช้านี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำ